0: and epenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะ เป็นการ ออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชันแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ appendicitis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connect speech ได้ค่ะ
0: Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins.That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together.And so we're going to be talking today about how to run words together to sound more like a native speaker of English.
1: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคเนี่ยจะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ yes ดอนน่า
0: so what do I mean when I sayConnected speech. Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these.So don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech, reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
1: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่า

0: เป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandi variation นะคะซึ่งอันนั้นนี่ประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Let's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandi variation in their spoken form. English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
0: Good.อาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
1: Let's move on to the question of is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001.
0: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรและอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ดอน่าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
1: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk or real spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich,

0: Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin, Gimson, Gio, Marks, Mokim, Norris, Pennington and Richards, Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse.
1: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ดาน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูด ที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วๆไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากชื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอนน่าโค้ดไว้ให้ที่ใช้สไลด์นี้เช่นกันค่ะ
0: So some possible conclusions from the research. Kett 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk, right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So it may, the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work, and also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends. Right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English.
1: Connected speech เนี่ยนะคะในอาจารย์อ้างถึง case นะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ใน เขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะใน อาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่า connected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะ ของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ
0: Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that's

0: typical in written English, but we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English, but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So when we say, "What do you want?" in English, we don't pronounce it like that. We say, "What do you want? What do you want? What do you want?" That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not "What do you want?" but "What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?" That is spoken English, and those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more.
1: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ agenda หน้าก็พูดถึง connected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ใช้ linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ
0: Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two soundsthat are next to each other so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis, which is the addition of a sound, very often againto make a word easier to pronounce. And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments: assimilation, two sounds becoming closer to each other, epenthesis, a new sound being inserted,deletion, one sound disappearing.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะนะคะถ้าเป็นเช่นเข้าเชิญภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ Yes Donna
0: Here's a nice cartoon that represents contractions, blends and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, point to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, gotcha. It means I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending.
1: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตรวจเจอก็บอกว่า gotcha นะคะคือ ก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้แล้วนะคะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
0: This is another example from my childhood blending basically any two words that get blurred or blended together where the word boundary is no longer clear. Remember I told you the example of what do you want? What do you want? What do you want? It sounds like one word. It's really four words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want? What do you want? What do you want? When I was a child, I think this still happens today. We had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, individual, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ what do you want นะคะก็เป็น what do you want นะคะอันนั้นคือ blending แล้วซึ่งทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมัน blur ก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงๆก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge allegianceallegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั่นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us you know Thai students who have to sing the national anthem you know yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah
0: I think that happens all over the world, probably with patriotic songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form.So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes we've. He is becomes he's. I am becomes I'm. And there are many others as well. These are just three examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very, very similar.The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there. There are six people in the room today. There are. We don't normally write it T-H-E-R-E apostrophe R-E, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you.Who will, in spoken English, becomes who'll. Who'll you invite to your party? Who'll. who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ตอนนี้ก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น with หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who will ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ
0: Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena linking in English connecting two words together.Right? So this one gentleman has painted a sign and the sign says, keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, K-E-E-P-O-U-T. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word, which begins with a vowel sound, O or ow.So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะของคำที่สองอย่างเช่นคำว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ
0: We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. One, we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one.And I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word.That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out, right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants,And the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants,What we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule, if we have a stop consonant at the end of the first word and either a stop or an affricate, you remember affricates ch and j, at the beginning of the next word,We do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, So let me give you examples in a minute for

0: each one of these.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็อธิบายถึงลิงกิ้งนะคะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการลิงกิ้งเนี่ยนะคะอาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคำที่จบด้วยสระนะคะและคำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคำนี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นเสียงเยหรือว่าเสียงเวเสียงเวนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองนะคะคำแรกเนี่ยมีสระแล้วก็มีเพียงชนะนะคะลงท้ายด้วยเพียงชนะคำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเพียงชนะท้ายคำแรกจะมาแชร์มาถูกใช้กับคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ keep out ก็เป็น keep out keep out นะคะเอา p เนี่ยมาใช้กับ out ด้วยนะคะส่วนกฎข้อที่สามก็คือมีเพยัญชนะนะคะในคำแรกมีเพยัญชนะนะคะสองตัวแล้วก็คำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกฎที่อาจารย์เรียกว่าการย้ายพยางค์นะคะคือย้ายเพยัญชนะที่ในคำแรกเนี่ยมาใช้กับสระในคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะแล้วก็กฎข้อที่สี่ adensonance คืออาจารย์บอกว่าคือมีเพยัญชนะเหมือนกันสองตัวนะคะก็ออกเสียงให้เหมือนกับเป็นตัวเดียวนะคะอาจจะ อันนี้คงต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็กฎข้อสุดท้ายนี้อาจารย์บอกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่มี stop กับคำแรกมี stop แล้วก็คำที่สองมี stop หรือ affricate ก็เสียงเสียดแทรกจำได้ใช่ไหมคะที่เป็น cher หรือ jer นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า stop นั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะ
0: Okay, so we're going to start with rule number one, the linking with Y or W glides. Here's an example again from cartoon. We have the politician, very timely with our recent election, and the people are saying, I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect.I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words, and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate. But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is an insect, he's a bug. So here, the lesser of two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil.
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นลิงกิ้งในกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัวเป็นเวอร์นะคะเป็นเวอร์หรือว่าเป็นเยอร์นะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคำก็คือเวอร์นะคะจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเขาวิจารณ์นักการเมืองนะคะบอกว่าเหมือนแมลงนะอินเสกนะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีคนโหวตให้นะคะทีนี้คนที่สองก็บอกว่าโหวตให้นะคะก็บอกว่าโหวตทำไมล่ะนะคะคนที่สองก็บอกว่าอย่างน้อยก็เขาเป็นอะไรฮะ the lesser of two evils นะคะในประโยคที่เห็นนะคะ the lesser of two evils อันนั้นหมายความว่าคือสองคนเนี้ยไม่ดีแต่คนที่ฉันโหวตให้เนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอีกคนแหละนะคะแม้ว่าจะแย่ทั้งคู่นะคะซึ่งคำว่า two evils เนี่ยนะคะเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นตามกฎแรกก็คือสระทั้งคู่ใช่ไหมคะ two แล้วก็ evils นะคะก็เลยออกเสียง linking นะคะเชื่อมกันก็กลายเป็น two evils ก็เอาเสียง ver มาแทรกนะคะกลายเป็น two evils ซึ่ง evils เนี่ยนะคะในคำ weevils เนี่ยนะคะก็มีความหมายแปลว่า bugs หรือว่า insects เหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นคำแล้วก็เล่นเสียงนะคะในความหมายนะคะค่ะด้วย
0: If you remember when we talked about vowels we talked about front vowelsmid vowels and back vowels. We use a Y glide when we link vowel to vowel following the front vowels E, A, I, and also the diphthong OI, either inside a word or between words. So for example, word internally, inside the word, listen for the Y sound, being,Being, staying, staying, crying, crying, toying, toying. Can you hear the y? Or between words, exactly the same, but here two different words linked with y. Be able, be able. Stay up, stay up.Try out, try out. Roy Adams, Roy Adams. So that's an example of linking with Y between one word which ends with a front vowel sound and another word which begins with a vowel sound as well. We link with Y.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็ยกตัวอย่างนะคะการที่เชื่อมนะคะลิงก์โดยการใส่เสียง y เข้าไปนะคะในกรณีที่คำแรกนะคะลงท้ายด้วยสระนะคะ front vowel แล้วก็คำที่สองขึ้นต้นด้วยสระนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะก็เกิดขึ้นนะคะที่เอา y ออกเป็นเสียง y นี้เกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เป็นเสียงกลางนะคะอย่างเช่นในคำนะคะอย่างเช่นคำว่า being เนี่ยนะคะก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับ y being being นะคะแล้วก็อีก3คำนั้นอันนั้นเห็นชัดเพราะว่ามันลงท้ายด้วย y ในตัวของมันเองด้วย staying crying ใช่ไหมคะ toying นะคะแล้วก็ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างคำก็อย่างเช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่าStay up ก็ออกเสียงลิงก์กันก็เป็น stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ
0: exactly the same idea but here when we have a back vowel like oo o ow we link with w both word internally and between words. So some examples inside the word bluish, going, however, and between words, do it, go away, now is. These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words.One ending with a vowel, the other beginning with a vowel.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น w นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish bluishนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี W ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา W ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น going นะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now isNow it's อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้วค่ะ
0: Okay, still talking about linking, but here when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples, keep out. That's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one, the M at the end of dream straddles the

0: over. So it sounds like one longer word. Drag on, drag on. These are examples of VC plus V linking sequences.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep outนะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ Dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ Dream on ไม่ใช่ Dream on นะคะค่ะ Bend over Bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย Drag on Drag on ค่ะ
0: Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something likeFind out, find out, find out. Or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example, jump up, jump up, jump up. This is linking of CC plus V. That's our rule.
1: ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีพยัญชนะหลายตัวนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่สองนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอา d มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่สอง pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled overนะคะเอา d มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่สาม jumpUp นะคะก็เอา P มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ
0: Our next example has to do with geminate consonants, twin consonants or two identical consonants, as in the words stop pushing. But we don't make a break between the two words. Instead, what we do is we lengthen theproduction of P, and I say stop pushing, stop pushing. Bad dog, bad dog. And my favorite example, handsome man, handsome man, handsome man. Right? So we just lengthen the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking.
1: Okay.กฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ gemination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะBad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดนึง handsome man นะคะค่ะ
0: โอเค Our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop

0: plus stop consonant or stop plus affricate consonant. And in this case, the first stop consonant is not released. Remember, we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together and I say pep talk. Or instead of pet cat, I don't aspirate the T. I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge and I say pet cat. Finally, with the example of k, black bag. I don't say black bag. So those are unreleased consonants, and that's another example of linking.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p ค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่มั้ยคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่มั้ยคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat เธอก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกันค black คไม่ออกเสียงก็จะเป็น black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ
0: And sorry we forgot the last two examples bad check and fat judge Okay let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English I'm sure you've heard people say things like wanna have to cuz kinda Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ
0: The lady in our slide is saying I don't have to go but I kind of want it because it sounds like fun Listen to her again I don't have to goBut I kind of want to go because it sounds like fun. Now, you may think this is bad English or slang, but in fact, this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun.We all speak like this all of the time, using these reduced forms.
1: ค่ะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go, but

0: I kind of want to go because it sounds like fun นะคะ cause ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ want to ค่ะ kind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ
1: โอเค I'm going to talk very briefly about another form of linking, which is linking with R. But linking with R is not typical in American English. However, I'll mention it because it is an important part of British English and other colonial Englishes, such as Australian English or New Zealand English. Very often, they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics,This phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples, not from American English, but again from British English or Australian English or New Zealand English. I saw a film today, or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand.And he pronounced my name instead of Donna and I, he would say Donner and I, Donner and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word.
0: ค่ะ linking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง R นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ R เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้บุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a filmนะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรไนดอนน่าแรไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ
1: Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English but today most British linguists including Peter Roach and J.C. Wells say that inproper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or formula A, a meteor event. This would not happen in American English, so this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech.British English uses linking R, American English does not.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น standardBritish pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชุปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: งกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพ

0: สุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper 2 Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper 2 Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper 2 Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper 2 Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะ

เราทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e ศูนย์ reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e ศูนย์ reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอโนดนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง ETV Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นรายงานย้อนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าวและผลการดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETV Mac Report ครับ

0: โรงเรียนนาฏพญานุกูลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการและจะเป็นพิเศษประเภทปกครองทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ให้บริการที่มารับบริการกับเราอยู่2กลุ่มโดยหลักคือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับปัจจุบันมีทั้งหมด337คนที่เหลือก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของภาคเช้ามีประจำเป็น2ลักษณะภาคเช้าก็เป็นเชิงวิชาการตามหลักสูตรนะซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราจัดการเรียนในลักษณะของเรื่องของ6ลักษณะตามหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นเราจัดการเรียนสอนตาม8กลุ่มสาระของหลักสูตรกลางเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับโรงเรียนแห่งนี้เราจัดมานานแล้วครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของด้านพุทธิหรือทางสมองนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทักษะการอ่านข้ออ่านข้อเขียนข้อต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะนะครับหรือทางงานอาชีพต่างๆตรงนี้เราพัฒนาเรื่องของเป็นภาคบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกาจนถึงบ่าย4โมงเนี่ยเด็กของเราทุกคนคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกคนก็จะร่วมเรียนรู้ตามฐานที่ตัวเองสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะครับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มนะการปั้นเซรามิกอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนในกลุ่มสนใจนั้น
1: ๆงานเซรามิกเนี่ยของเราจะเป็นเบสของโรงเรียนในกิจกรรมของเราจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่15คนในกลุ่มงานเซรามิกนะคะก็จะมีกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเยอะหน่อยเนี่ยเราจะให้วาดภาพอย่างน้องสุวรรณคนเนี้ยเขาก็จะวาดภาพเป็นงานเพ้นท์ลงบนเซรามิกที่เผาแล้วใช้สีใต้เคลือบส่วนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกับที่เขาไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานปั้นอิสระฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้ตัวปั๊มให้ค่ะเราใช้เด็กระดับมัธยมต้นนะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นให้ฝึกก็จะเป็นม.1จนถึงม.6

0: แต่ส่วนมากนี่จะเป็นกลุ่มม.1ถึงม.3เพราะว่าครูดูแลชั้นมัธยมต้นอยู่ก็เลยจะเป็นงานม.ต้นก็เราจะฝึกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือให้เด็กฝึกปั้นฝึกอะไรนะจับดินนวดดินก็จะมีการฝึกสมาธิใช้ผู้กันใช้สีใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกเรื่องจินตนาการค่ะจากเด็กที่ฝึกเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นสามารถบีบจับอะไรได้มากขึ้นคือทำให้เป็นรูปร่างขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มั่นคงเนี่ยอย่างน้องส้มลิ้มคนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยตอนนี้เขาสามารถปั้นขึ้นรูปร่างได้หยิบจับตัวนั้นมาประกอบได้ค่ะอย่างคนที่มีความสามารถเยอะๆหน่อยเนี่ยจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆเคยวาดบนเฟรมแล้วเราก็ฝึกเด็กให้เป็นชิ้นเล็กๆลงบนแก้วบนจานอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราหลักๆเลยจะอยู่ที่โอท็อปของโรงเรียนก็คืออยู่ที่หลังดีเบสกับที่พระธาตุแช่แห้งค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าของโรงเรียนเป็นจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกงานเรื่อยๆค่ะ
1: การเรียนงานอาชีพทั้งมานี้ใช้เวลาตามตารางเรียนในช่วงบ่ายโมงนะครับจนถึง4 โมงเย็นนะครับตามนโยบายที่ว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับอันดับแรกนี้ก็ให้เขารู้จักนะครับการใช้การดูแลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสนะให้เขาได้ทดลองใช้นะครับลองใช้เสร็จแล้วเมื่อเขาคล่องนะครับเราให้เขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะครับโดยการทำนี่เราไม่ได้ทำว่าชิ้นงานชิ้นเดียวนี่จะทำเสร็จคนเดียวนะครับคนที่ถนัดงานตัดก็ให้ไปตัดถนัดงานประกอบขึ้นโครงก็ให้ไปทำคนที่ขึงผ้าก็ให้ไปขึงผ้านะครับเด็กทุกคนนะครับมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมครับสามารถจะทำงานได้ทุกชนิดทำได้เหมือนคนปกติตามศักยภาพของเขาถึงจะไม่สวยงามเทียบเท่าคนปกติแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะครับ
2: ถ้าเขาเป็นและเขาคล่องแล้วบางคนก็อยากจะเรียนอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเรียนอาชีพใหม่ต่อไปนะหรือบางคนอยากต่อยอดไปเรื่องของไปเรียนถึงสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆไปเรียนร่วมไปฝึกงานนะส่วนหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จองตัวนะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นเช่นคมพัฒนาฝีมือแรงงานนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเรื่องของสร้างทักษะอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับเรื่องของอาชีพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตคตินะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนนะครับในช่วงเย็นของทุกวันในเรือนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมขัดเกลาจิตใจจากพ่อครูแม่ครูในเรือนนอนนะหรือวันสำคัญทางศาสนานะเราก็มีการทำบุญตักบาตรนะพาเด็กนั่งสมาธิฟังเทศอะไรต่างๆนะก็เป็นกิจกรรมปกติที่เราจัดให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของสุขอนามัยนะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กของเราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาบางคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูบุคลากรให้ความใจใส่นะซึ่งระบบของโรงเรียนเรานั้นเราใช้ระบบของพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นน้องที่มาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือต่าง
3: ๆโรงเรียนน่านปัญญานุกูลก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับที่มีปัญหาทางสุขภาพกายหรือทางปัญญานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลกันนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสที่เขาด้อยก็จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเท่าที่มาดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ความรู้ทางสาระวิชาตลอดจนการพัฒนาฝีมือหรือในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลากหลายถึงขั้นที่จะพอจะมีรายได้ประกอบอาชีพ นะครับก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่ปกติแล้วก็จะมีการสอนวิชาอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็ทำได้ถึงขั้นว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมขนาดเล็กนะครับทำขนมหรือว่าล้างรถหรือว่าวาดรูปต่างๆถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับก็มาดูแล้วมีความพร้อมตั้งโรงเรียนมาเกือบ20ปีนะครับเห็นถึงความเข้าใจในภารกิจบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีความใส่ใจทำด้วยหัวใจของการที่จะดูแลเป้าหมายคือนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับทำแล้วมาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตรงที่ว่ามีคุณภาพกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีนักเรียนหลายคนนะครับมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมีนักเรียนหลายคนที่ประกอบอาชีพที่เลี้ยงชีพได้มาจบไปแล้วนะครับแล้วก็ผมสัมผัสดูได้เลยว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับมีความสุขกับการที่ได้รับการดูแลนะครับมีความรื่นเริงในจิตใจแม้ว่าจะมีจุดด้อยของตัวเองในเรื่องของร่างกายกล้าพูดได้ว่าให้ความดีงามกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของทวิภาคีกับเรื่องของการอาชีพนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่มีครูลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับ
4: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปสนทนากับคุณครูคนเก่งนะครับเป็นครูอาชีวะเอกชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเชียงรายไทยเยอรมันนะครับจากจังหวัดเชียงรายครูท่านนี้มีนวัตกรรมอย่างไรน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
5: สวัสดีครับผมอาจารย์วิศักดิ์ขัดกันทาครับเป็นหัวหน้าแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันครับ

0: โดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปวสอยู่ในชั้นปีที่2เนี่ยโดยปกติก็จะมีวิชาโครงงานนวัตกรรมโครงงานเกิดขึ้นมานะครับทีนี้แนวคิดก็ต้องอยู่ที่นักศึกษาก่อนนะครับว่าเขาสนใจในด้านไหนจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมขึ้นมาก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มานำเสนอนะครับกับคณะกรรมการในแผนกของช่างยนต์เราแล้วก็ถึงจะทำการอนุมัติให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการจัดทำขึ้นมานะครับพอจัดทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีชิ้นงานเสร็จเราก็จะมาทำการประกวดในแผนกของเราว่ามีกี่กลุ่มในนวัตกรรมที่มันใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เอานวัตกรรมตรงนี้นะครับไปต่อยอดในส่วนของการประกวดทั้งภายในและภายนอกครับที่ผ่านมานี่เราก็ส่งไปที่ศูนย์นวัตกรรมที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะส่งไปแข่งที่ระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนครับก็ต้องมาทำการปรับปรุงในส่วนของที่ยังขาดตกบกพร่องไปในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับในส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับจากคณะกรรมการที่ภายนอกที่เขามาทำการเป็นคณะกรรมการให้เราในการประกวดนะครับในแผนกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายในส่วนของที่เขาจะนำทำการประกวดเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานที่เขาจัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งของเรานี่คืออยู่ไกลในส่วนของที่จะไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่จะนำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะทางที่ไกลครับหนึ่งก็คือให้การสนับสนุนในส่วนของการอนุมัติเข้าร่วมนะครับทุกประเภทที่มีการแข่งขันหรือว่าที่มีการประกวดนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงงานต่างๆครับตอนนี้เรากำลังติดต่อไปทางสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้นะครับไปทำการใช้งานจริงทดลองใช้งานจริงครับตอนนี้ก็คิดในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของไอตัวลิฟต์ไอตัวยกล้อเนี่ยครับให้มันมีความไวขึ้นโดยอาจจะทำการขยายกระบอกสูบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับทำงานได้สะดวกขึ้นมุมมองเด็กอาชีวะในปัจจุบันการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือว่าสื่อเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาสื่อสารอะไรต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันยังมีการเหลื่อมล้ํากันอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับนะแต่ดีใจตรงที่ตอนนี้แท่งอาชีวะเนี่ยจะอยู่ในแท่งเดียวกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็อยากทางเอกชนเนี่ยก็อยากจะให้มองความสัมพันธ์ของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มองความสัมพันธ์ในส่วนของภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับมีเกี่ยวกับงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ยังแยกกันอยู่ก็อยากจะให้มองถึงความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆที่เป็นผลงานของนักศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเยอะๆครับ มันยังเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรได้ครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกรุงไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระ

0: วังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
1: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่าน www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสา

ใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของ3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือ Copper หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่6ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น
E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเรามีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป

รูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และขอควายก็จะพบว่ารูปขอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทาง
สูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับv 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั้นสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับ

อต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับ

0: แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิ

กิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับเราได้รับเกียรติจากดร.อินจันทร์เจริญนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนครับท่านผู้นี้มีหลักการบริหารอย่างไรถึงได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดเชียงรายและอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงรายเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ท่านบริหารนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอิทธิแรงรีพอร์ตครับ

0: การทำวิจัยเชียงรายนะครับมันทำภายใต้กรอบเราคิดว่าเรามีอาชีวะปวช.ปวส.เมื่อเราเปิดปริญญาตรีปวส.มันก็ต่อปริญญาตรีได้เราต้องการอย่างนั้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคำว่าเป็นวิจัยเป้าหมายมันจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมในภูอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเราตั้งเป้าไปอย่างนั้นก็คิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เราก็เริ่มจากเปิดคณะบริหารคณะวิศวะคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขแพทย์แผนจีนแล้วก็มีบัณฑิตวิไลตอนนี้เรามี6คณะนี่คือ5คณะ1บัณฑิตวิไลก็คือ6คณะนะครับเราก็คิดว่าการเป็นมหาวิไลก็คิดว่าผมก็จะครับคิดว่ามันควรจะค่อยเป็นค่อยไปก็คงต้องทำนะครับทำแบบตามแบบที่เขาว่าที่ทางทบมหาวิทยาลัยให้เราทำเราก็ทำอยู่เข้าใจว่าเราทำเกือบเสร็จแล้วก็คงจะเข้าใจว่าปีการศึกษาหน้านะครับเราควรจะได้เป็นแล้วล่ะการแข่งขันมันคนละเขาจะเลือกนะครับผมเปิดอย่างคณะพยาบาลเนี่ยก็เรากับเบลฟ้าหลวงเขาเบลฟ้าหลวงเขาก็รับอยู่อย่างคณะพยาบาลเราเปิดเรารับ120คนเบลฟ้าหลวงก็รับประมาณเท่ากันสมมุติเท่ากันก็แค่220ไม่มากเขาเป็นถูกควบคุมโดยสภาพยาบาลนะครับ
1: ก็นั้นถูกควบคุมทั้งสอง
0: ถูกควบคุมทั้งรัฐและเอกชนมันไม่มีนะแต่ว่าของแม่ฟ้าหลวงเขาจะสอนต่างจากเราครับเราจะสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติเราจะต้องเปิดสาขาที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่เปิดตามความอยากถ้าอยากจะเปิดขอเปิดไม่มีทางเลยเราต้องศึกษาตลาดส่วนคู่แข่งเราไม่กลัวเราคิดว่าเราถ้าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเราไม่กลัวครับเราทำในแง่ของคุณภาพอะไรต่างๆเอาง่ายๆอย่างพยาบาลนะครับเราทำครั้งแรกเราสอบครั้งแรกได้ประมาณ10คนสอบนะครับสอบสภาพยาบาลนะครับ
1: จบแล้วก
0: ็สอบครับจบแล้วก็สอบเขาให้สอบเราก็มาปรับปรุงตลอดจาก10กลายเป็น20กว่า40กว่า60กว่าสุดท้ายเราสอบได้ 97% เดี๋ยวนี
1: ้
0: ครับเราสอบได้ 97% ผมไปฝึกงาน

0: ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงใหม่พะเยาแล้วก็วิทยาลัยตัวโรงพยาบาลในเชียงรายแต่เล็กๆแล้วก็น่านแล้วก็เชียงใหม่ลำปางเขาต้องสอบเข้านะครับผมก็สอบเข้าครับอย่างพึ่งนี่พึ่งสอบเข้ารุ่นแรกสอบไปรับได้สอบประมาณ180คนมาสมัครเรารับ38คนถึงเกณฑ์มารายงานตัว29คนนอกนั้นไม่มารายงานตัว
1: สละส
0: ิทธิ์ก็ครับคือเขาก็เราไม่ว่าครับเราให้อิสระเพราะว่าให้อิสระเขาอยากลองก็ลองครับแล้วเราสอบครั้งที่สองก็จะสอบเดือนกุมภาครั้งที่สองนี้จะมากคนสมัครจะมากผมคิดว่าที่ทำช่างมันการศึกษาเนี่ยครับศึกษาดูว่าความต้องการของตลาดแรงงานนะแรงงานเนี่ยมันต้องมีฝีมือนะครับแรงงานต้องมีฝีมือเพราะนั้นก็พอมีฝีมือเรามาคิดสิครับว่าระหว่างทำสามัญทำอาชีวะมันเกี่ยวกับช่างหรือบริหารธุรกิจทีก็ผมก็มาจับผมทำครั้งแรกทำบริหารธุรกิจ
1: ก็อยู่กับอาจารย์สว
0: ัยก็บริหารธุรกิจครับทำมาพอจบมาที่ทำมาทำช่างทำไมทำช่างหนึ่งเพราะช่างมันเป็นหัวใจของอาชีวะนะครับอ
1: าจารย์คิดตั้งแต่ต้น
0: ผมคิดตั้งแต่ต้นแล้วครับอันหนึ่งแล้วสองประกอบกับโรงเรียนที่เราเข้ามาซื้อกิจการนี่มันเป็นโรงเรียนช่างครับช่างเดิมครับโอ้ผมพอทำมันก็มันทุกอย่างครับทางการเงินการบริหารการอะไรผมว่ามันท้าทายครับมันท้าทายแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงรูปแบบ
0: ปัจจุบันการศึกษาระหว่างการศึกษาอาชีวะของรัฐของเอกชนมันล้นครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอาชีวะมันจะต้องขึ้นกับอาชีวะผมคิด
1: ตั้งนานแล้ว
0: แต่ว่าทำมันอยู่ที่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานแต่ผมมองว่าอาชีวะต้องขึ้นกับอาชีวะมันต้องเป็นยูนิตี
1: ้
0: ต้องยูนิตี้ก็ยังผมยังดีใจว่าตอนผมเป็นนายกอยู่สมัยที่3ที่เข้าไปแล้วผมไม่สบายเข้าไปได้ทำงานนิดเดียวทำงานหนึ่งก็ให้คนอื่นทำต่อมันหลายอย่างครับแต่ผมบอกว่าอย่างเช่นการจัดการว่าอาชีวะมีแต่ตีกันอะไรกันไอ้ที่มันมีนะมันเกิดกี่ครั้งเคยนะไหมครับผมบอกว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดบางทีครั้งเดียวปีหนึ่ง5ครั้งแต่สามัญตีกันนี่ไม่เคยไม่ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งลองนับสิครับนับสิโอ้ผมบอกเลยสามัญมากกว่าชีวะมีเรื่องเยอะเลยแต่มันลองไปจับนักเรียนอาชีวะที่เป็นศิษย์เก่าที่เขาตีกันจบมาแล้วสัก10ปีลองไปนั่งคุยนะครับแล้วจะรู้เลยว่า มันจะพูดว่าคำเดียวที่พูดออกมาก็คือเสียดายวันนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนผมไม่ฟังทั้งนั้นเลย

0: ราะนั้นเพราะนั้นเรื่องตีกันมันเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่การศึกษาเพราะนั้นมันต้องแก้ปัญหาของสังคมรัฐบาลต้องดูแลต้องลงดูแลดูแลโรงเรียนก็ต้องดูแลดูแลกันอย่างทั่วถึงมันก็จะหยุดตีกันเองแต่ก็การเอาแค่ของผมนะของผมเทคโนโลยีกรุงทนกับเทคโนโลยีหมู่บ้านครัวแต่ก่อนขึ้นรถคันเดียวไม่ได้ปี2524ที่นี่มันตีนแต่ตอนท้ายผมก็ไปหาพอผมซื้อที่นี่ผมไปหาอาจารย์สุภชัยแย้มชุติบอกป๋าผมมาซื้อที่นี่ผมบอกป๋าว่าผมต้องการทำโรงเรียนเราจับมือกันมีอะไรบอกกันช่วยกันแก้เดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องทำไมมันแก้ได้อะครับเดี๋ยวนี้ครูหาง่ายแต่ครูต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับครูปัจจุบันกับครูในอดีตสมัยผมเป็นครูเมื่อสัก40ปีโอ้ยเมื่อสัก50ปีที่แล้วไม่ใช่
1: คร
0: ู
1: จริ ง
0: ครับครูจริงแต่ขนาดนั้นสมัยนั้นก็ยังบอกว่าดูครูตรงนั้นแล้วไปดูครูอีกสัก20ปีเขาก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นผมมองว่าการจัดการศึกษานะครับผมย้ำเน้นผู้บริหารเราจะไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต้องคัดสรรผู้บริหารที่มีคุณภาพเด็กนี่ครับเด็กยังไงก็ต้องเป็นเด็กเราเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะครับเราทำเราให้ความรู้เราให้อะไรจัดบรรยากาศการเรียนให้เขา mm-hmm. อย่างท่านมาตรงนี้เนี่ยผมตรงนี้ไม่มีของเก่าให้เห็นเลย mm-hmm. ผมจัดใหม่หมดเข้ามาได้เรียนได้ปฏิบัติ mm-hmm. การปฏิบัติผมว่าครูเก่าก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงครูใหม่มันจะเป็นต้องเปลี่ยน
2: ใช่ mm-hmm.
0: เพราะเดิมมันสอนมันไปลงปฏิบัติแทบไม่มีครับเอาแค่ปฏิบัตินะครับสอสอเดิมจัดงานฝีมือ16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมงมันจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องปรับมันก็เพิ่มมาเป็น16ชั่วโมงเดือนนี้อ
1: าจารย์ก็เห็นด้วยที่เขา
0: ผมเห็นด้วยครับเขาเพื่อเห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยเพราะความไปประจบประแจงแต่เห็นด้วยโดยหลักการนะครับหลักการทั่วโลกครับทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยที่จัดการอาชีวะมันต้องฝึกปฏิบัติพอปฏิบัติทำมากๆเข้าก็ชำนาญมันก็เป็นอาชีพเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เรียนแต่ปฏิบัติเขาปฏิบัตินะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทฤษฎีเลยปฏิบัติจนสุดท้ายแตกฉานดูภูมิปัญญาชาวบ้านดิครับเห็นอยู่ไหมครับบางท่านไม่มีการศึกษาเลยแต่ความรู้มากมายมหาศาลเลยจบมากกว่าคนจบปริญญาเอกทำไมมันได้อะเพราะพอทำปฏิบัติแล้วมันแตกฉานมันซึมซับมันโอ้โหมันต่อเรื่องไปด้วยเลยคิดถึงพระพุทธองค์ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับรักษาศีลเกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมมันเหมือนกันเลยลองดิครับ
1: เป็นการเบื้องต้น

0: ครับมันเป็นศาสตร์ที่พื้นธรรมดาแต่คนมองไม่เห็นมองไม่รู้แล้วบอกแล้วไม่ฟัง
1: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปพบกับคุณครูอาชีวะเอกชนนะครับคุณครูท่านนี้มีเทคนิคเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กนะครับเพื่อจะชนะเลิศการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์สมีกลางครับอาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับตำแหน่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์คือหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับ

0: ให้ความรู้และก็ให้แรงบันดาลใจครับและขาดไม่ได้ก็คือทุนก็คือได้รับจากท่านผู้อำนวยการยอดชลไพโรจน์สนับสนุนเต็มที่ทุกๆครั้งครับที่ลงเข้าแข่งขันครับหาคำกติกาครับกติกาที่ว่าข้อตกลงในการแข่งขันจากนั้นเราก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่จะให้เตรียมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเราไปแข่งขันนะครับทั้งภาคทฤษฎีต้องทฤษฎีก็คือต้องให้เรียนรู้ตัวอุปกรณ์ว่าหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์มันทำงานอย่างไรถึงจะไปลงในภาคปฏิบัติได้ครับจากนั้นภาคทักษะหรือว่าภาคปฏิบัติก็คือให้เกิดความชำนาญก็คือฝึกฝนบ่อยๆครับก็ประมาณ2เดือน2เดือนก็หรือว่าส่วนมากมันก็เรียนไปด้วยแล้วก็เวลาว่างก็หาเวลาว่างมาเพิ่มทักษะเพราะว่าเราเรียนในสาขาอยู่แล้วนะครับครับก็ได้ประสบการณ์ก็คือได้ไปเห็นหลากหลายสถาบันที่มาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่ามีแต่วิไลมีชื่อเสียงแต่ว่าวิไลเราก็เพิ่งส่งไปครั้งแรกเราก็ภูมิใจที่ส่งไปครั้งเดียวครั้งแรกก็ได้รับเหรียญทองกลับมาให้วิไลได้ชื่นชมเราก็ภูมิใจครับก็ประสบการณ์ก็ได้ให้คนที่ไปเข้าแข่งขันก็มาถ่ายทอดให้ความรู้สึกและก็ให้แรงบันดาลใจที่จะให้ฝ่าฟันในครั้งต่อไปครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้าเราส่งครั้งที่สองหรือว่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ได้เหรียญเราก็ต้องหนักใจแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานเบสิกแล้วว่าในการแข่งทุกครั้งเราก็รู้วิธีการแข่งขันเราก็สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนั้นประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ส่งไปครับครับในการสอนหนังสือก็บางครั้งเราไม่ได้สอนตามในหนังสือมากเกินไปเราความสามารถที่เราได้เรียนมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จบครูโดยตรงแต่ว่าสายเลือดในสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผมจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์และก็ปริญญาตรีก็คือวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าปัจจุบันก็ไปกำลังศึกษาต่อในวิชาชีพครูนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับส่วนมากก็จะเอาทฤษฎีบวกปฏิบัติและก็หาคำอธิบายรายวิชาให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความกระตือร้นนะครับส่วนมากเราก็มีแบบประเมินทักษะก่อนเรียนนะครับจากนั้นเรียนในสาขาช่างก็คือส่วนมากทฤษฎีแค่1ชั่วโมงนอกนั้นก็ปฏิบัติ2ส่วนมากจะให้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเพื่อเกิดการถ้าโจกไปแล้วก็สามารถซ่อมหรือว่าหารายได้เสริมให้กับตัวนักเรียนเองได้ครับก็โจทย์ก็ส่วนมากก็หาทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นเราเห็นวงจรแล้วก็ว่ามันจะดีก็คืออัดแอปให้มันทันสมัยก็หามาทดลองมาทำให้มันแปลกใหม่เพื่อเด็กมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียนนะครับเด็กที่เรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้มองว่าวิไลจะได้คิดจัดโตแต่ว่าเขามองที่ครูที่ถ่ายทอดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่เราส่งไปแข่งขันได้เหรียญทองเขาก็ชื่นชมนะครับชื่นชมจากนั้นเขาก็มีไฟที่จะได้เหรียญหรือว่าได้มีโอกาสไปแข่งทักษะเพราะว่าถ้าได้เหรียญกลับมาวิไลก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการอีกครั้งครับ ก็ดีเพราะว่าแต่ก่อนก็ส่วนมากก็จะไปบูมสายมันเพราะว่าผู้ปกครองส่วนมากอยากให้ลูกรับราชการนะครับต้องจบม.6เข้าเตรียมเรียนมหาลัยสายแพทย์เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับแต่ว่ารัฐบาลก็แลเห็นความสำคัญด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าตลาดแรงงานของเมืองไทยมันผลิตบุคลากรหรือว่าคนที่จะไปเข้าไปทำงานในสายอุตสาหกรรมมันน้อยขาดทักษะและก็ความชำนาญไม่ค่อยมีก็คิดว่าก็เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เรียนสายอาชีพได้มีงานทำมากขึ้นครับมีความรู้นะครับติดตัวถึงแม้เราไม่ได้ทำอาชีพที่เราเรียนแล้วจบไปแต่เราก็สามารถมีอาชีพติดตัวคือมีทักษะมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนสายอาชีพสายอาชีพจะให้อาชีพเราที่มั่นคงถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนสายอาชีพสามารถเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของอู่ได้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆน่าติดตามนะครับพบกันใหม่ในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดียข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ

0: ีเปรสชั่นค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังจังเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
8: เย้

0: และนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: การที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่ได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่ จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะ

0: เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่า pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้

ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะ
เริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะ

G2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะ

ไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. alcohol fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
6: น
5: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
6: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
5: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
6: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
5: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
6: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฉันไม่กลัวนายนะ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ลักษณะโรงเรียนก็เป็นลักษณะของโรงเรียนทั่วๆไปโรงเรียนเล็กๆนะฮะมีอาคารสักหลังนึงนักเรียนมีจำนวนเล็กอ่ะจำนวนน้อยอ่ะประมาณ20กว่าคนโรงเรียนเราครูไม่ครบชั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันกับโรงเรียนข้างเคียงว่าเราจะทำอย่างไรคนในที่สุดก็คิดว่าการสลับชั้นเรียนเป็นหนทางที่ดี
1: การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะหนุนและโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต1ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันซึ่งชุมชนบ้านต้นหนุนกับชุมชนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านพี่หมู่บ้านน้องนะครับอย่างทั้งสองโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องก็ทำให้โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมสลับชั้นเรียน
0: การเรียนร่วมของโรงเรียนเล็กเป็นนโยบายของกระทรวงและสพท.มามีหลายรูปแบบแต่ว่าโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยมันมีเยอะบางโรงเรียนเขาก็ยุบรวมเลยโดยให้อีกโรงเรียนหนึ่งไปเรียนร่วมกับโรงเรียนหนึ่งยกไปเลยทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับแต่ที่ในชุมชนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้โรงเรียนเนี่ยคงอยู่นะคงอยู่เพื่อที่จะให้ลูกหลานเขาได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะให้เขาไปรวมกันก็เลยเกิดว่าเกิดมีการปรึกษาลือกันเนาะว่าเออเราจะทำอย่างไรสำหรับโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยสัก 2-3 กิโลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปสลับกันได้เนี่ยก็มาคิดถึงการสลับชั้นสลับการเรียน
1: ปัญหาตรงนี้คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมีนโยบายว่าเรียนขนาดเล็กจะดำรงอยู่ได้จะต้องไม่ดูดทรัพยากรนะครับหมายความว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างทุกรายการได้นะครับเพราะมันมีเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนอย่างโรงเรียนมั่นห้วยการเนี่ยนักเรียนมีอยู่42คนนะครับอัตรากำลังเขาให้แค่3คนนะครับอย่างต้นหนุนเนี่ยมีนักเรียนอยู่20กว่าคนอัตรากำลังเขาก็ให้แค่2คนนะครับดังนั้นจะมาขอตำแหน่งคนที่3คนที่4ให้มีก็ไม่ได้นะครับถือว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ด้วยคุณภาพโดยไม่ดูดทรัพยากรของทางราชการนะครับดังนั้นชุมชนทั้งสองหมู่บ้านนี่จะต้องมาตกลงต้องมาคุยกันนะครับทำยังไงให้หน่วยงานโรงเรียนสารสาทั้งสองโรงเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับ
0: คือการเรียนสลับชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านต้นหนุนกับโรงเรียนห้วยการเนี่ยมีการแบ่งนะครับแบ่งโดยที่ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนก็คุยกันนะแล้วก็สอบถามครูประชุมคณะครูว่าเราถ้าเรามีการสลับชั้นเรียนเนี่ยเราจะทำอย่างไรคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุณครูก็มีความคิดเห็นที่ดีที่บอกว่าเออก็ดีเพราะว่าเราจะได้ลดภาระกันทั้งสองเรียน
1: หลังจากประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็มองถึงข้อดีทั้งจุดนี้ว่าถ้าหากเป็นการเรียนรวมสลับชั้นเรียนเนี่ยชุมชนทั้งสองชุมชนจะได้ผลประโยชน์ทั้งสองชุมชนทั้งสองหมู่บ้านเพราะหนึ่งก็จะมีหน่วยงานโรงเรียนเนี่ยคู่กับชุมชนตลอดไปแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนก็ได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าจะต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนของตนเองเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป
0: การสลับชั้นเรียนเป็นหนทางที่ดีเพราะว่าครูก็ครบถ้าเราเอาครูรวมกันครูจะครบชั้นนะครับแต่ว่าสอนที่โรงเรียนใครโรงเรียนมันยังจะแบ่งไปว่าโรงเรียนนี้จะสอนชั้นไหนโรงเรียนนั้นสอนชั้นไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นการวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเราใช้กันมาอยู
2: ่การลบทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งมันก็คล้ายๆกับการลบจำนวนนับทั่วไปเพียงแต่ว่า การลบทศยมเราจะต้องตั้งหลักเลขและจุดทศยมให้ตรงกันแล้วทำการลบกันได้นะครับในที่นี้3ลบออก2เหลือเท่าไหร
3: ่
2: ขั้นตอนต่อไปเมื่อมาถึงจุดทศยมนักเรียนจะต้อง
3: จ
2: ุดทศยมซะก่อนต่อไปก็ลบหลักถัดต่อมาคือ6ลบ4เหลือเท่าไหร
3: ่2ค่ะ
2: เหลือ2เสร็จแล้วขีดเส้นก้าน2เส้น
4: จากการที่ผมได้มาบรรจุที่นี่นะเป็นระยะเวลา16ปีผมก็ได้รับภาระหนักคือสอนคละชั้นนะครับในเมื่อผอ.ท่านมาได้ปีกว่าท่านมีแนวความคิดที่จะสลับชั้นกับโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
5: ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้แก้ปัญหาครูขาดแคลนนะคะแล้วความหลากหลายทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาก็จะมากแล้วเด็กก็จะได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกระบวนการต่างๆในแต่ละวิชาเพราะแต่ละวิชาเขาก็จะมีธรรมชาติวิชาต่างกันนะคะแล้วเด็กก็จะได้เยอะขึ้นนะคะ
6: จากการที่แต่ก่อนนี้คละชั้นนะคะปัจจุบันนี้เป็นเรียนสลับชั้นคือคุณครูจะได้ดูจะได้จัดการในการสอนให้นักเรียนได้ตรงค่ะแล้วตรงที่เด็กด้วยเด็กจะได้รับประโยชน์มากขึ้นและได้เรียนรู้มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นทำให้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: สำหรับการรับส่งนักเรียนนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับจากโรงเรียนบ้านต้นหนุนไปโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มีบุคลากรนะครับที่ทําหน้าที่ในการรับส่งนักเรียนทั้ง2โรงเรียนนะครับโดยตอนเช้าเนี่ยจะรับส่งจากโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับมาเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านต้นหนุนและหลังจากนั้นก็รับจากโรงเรียนบ้านต้นหนุนไปเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยการนะครับพอตอนเย็นนะครับก็จะรับจากโรงเรียนบ้านห้วยการมาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับแล้วก็รับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยการจากโรงเรียนต้นหนุนกลับไปโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับซึ่งก็มีค่าพาหนะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต1นะครับจัดค่าพาหนะให้รับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนทั้งสองโรง
7: สองโรงเรียนคือว่าสลับแลกเปลี่ยนกันอยู่บ้านต้นหนุนจะมีป.1 ป.3 ป.5 ทางบ้านห้วยการจะมีป.2 ป.4 ป.6 แบบนี้ใช่ไหมคะคือว่าสลับกันไปปีนี้ลูกหนูเรียนอยู่โรงเรียนตรงนี้บ้านต้นหนุนปีหน้าก็ต้องแลกเปลี่ยนไปเรียนที่บ้านห้วยการคือเรายอมรับทั้งสองหมู่บ้านคือว่าจะได้มีโรงเรียนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องยุบจะได้อยู่ด้วยกันในชุมชนมันแบบว่าผู้ปกครองก็จะได้เห็นลูกด้วยไงคะว่าอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไง
8: เด็กที่เข้ามาจากต้นหนุนกับห้วยการเนี่ยเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะเรียนร่วมกันเลยไม่ได้แยกโรงเรียนว่าอันนี้เป็นโรงเรียนต้นหนุนนะอันนี้เป็นโรงเรียนห้วยการนะเราจะจัดกิจกรรมให้เด็กเท่าๆกันเด็กต้นหนุนได้ยังไงก็ห้วยการก็ได้อย่างนั้นเราไม่ได้แยกกลุ่มเด็กแล้วเด็กเขาจะร่วมมือกันเขามีทักษะในการเรียนรู้ค่ะ
9: ถ้าเราเรียนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงภาพนี้มีอาชีพอะไรเราจะถามเป็นประโยคคำถามว่าไงคะ
10: What work does she do?
9: What work does she do? She is a dentist.
10: She is a dentist.
9: Dentist.
10: Dentist.
0: วิถีชีวิตในโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะวิถีชีวิตในที่นี้นิยามในคำนี้มันมีอยู่สองวิถีที่เอามาใช้ในโรงเรียนก็คือวิถีพุทธและก็วิถีชาวบ้านทีนี้วิถีพุทธที่เอามาใช้นี่คือเราจะสร้างวินัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเรื่องของการเข้าแถวเวลาเราจะไปไหนมาไหนจะเปลี่ยนชั่วโมงเราจะไปรับประทานอะไรก็ต้องเข้าแถวและทุกวันเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นลักษณะวิถีพุทธอีกวิธีหนึ่งก็คือวิถีของชาวบ้านเนี่ยชุมชนนี่ก็คือในเรื่องของเลือกสวนไร่นา

0: ข้าว
1: ข้าวข้าว
0: มีอะไรบนคะน้าต้นพริก
1: อ้าวเขียนต้นพริก
0: แต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องสะกดด้วยนะ

0: พูดถึงปัญหาเนี่ยคือทุกคนนี่ยอมรับเนาะเพราะว่าแต่ถ้าจะให้แต่ละโรงเนี่ยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 มันเป็นไปไม่ได้นะครับ1อาคารสถานที่ห้องเรียนก็มีไม่เพียงพอนะครับ2บุคลากรครูก็มีไม่เพียงพอก็อยู่ที่การดึงจุดเด่นนะครับดูบุคลากรดูชุมชนของเราจากจุดแข็งของโรงเรียนที่เรามีห้องสมุดเอกเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมรักการอ่านนะครับโดยจะมีแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2554เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมภาษาไทยวันละคำกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์นะครับ
1: พอตื่นขึ้นมาเอ๊ะรูปร่างฉันทำไมไม่เหมือนเดิมนอนน้อยเราขยับตัวฉันบินได้เชื่อลงไหมล่ะเจ้าสวยทีเดียวเจ้าถุงทองฉันชื่อถุงทองพูดเสร็จกี่เสื้อถุงทองก็บิน
2: ลักษณะบริบทมันใกล้เคียงกันตลอดใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยของเรียนเขาก็จะเน้นในเรื่องของอะไรภูมิปัญญาเรื่องของอะไรต่างๆอย่างของเราก็เน้นเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรกับพุทธเนี่ยแต่ถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาว่าแล้วเด็กที่ของเราไปเรียนที่โน่นอ่ะเขาจะได้เหรอได้วิถีชีวิตนี่เหรอมาได้ช่วงไหนกับช่วงที่ชั้นที่เขาจะมาอยู่อ่ะแล้วก็ช่วงกิจกรรมไงกิจกรรมเวลารถมาส่งตอนเย็นอ่ะช่วงกิจกรรมนั้นก็จะเน้นให้เขาแล้วชั้นที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ได้ไปก็ดีสิเขาจะได้ทั้งสองวิธี
0: การเรียนรวมสลับชั้นเรียนระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและโรงเรียนบ้านต้นหนุนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ดำเนินการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งโรงเรียนต้นหนุนก็สามารถดำรงอยู่ได้โรงเรียนบ้านห้วยการก็สามารถดำรงอยู่ได้นะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชนนะครับจะต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับคู่กับชุมชนต่อไป

0: กรรมและพื้นที่ในบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านสะดำอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ยังคงมีลักษณะเช่นนั้นไม่เว้นแม้แต่ภายในโรงเรียนซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเป็นอันมากราว5ปีที่ผ่านมาคุณครูศักดาสวัสดีจึงนำเด็กนักเรียนมาเพาะปลูกพืชผักสวนครัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางไว้ให้
1: สำหรับเหตุผลที่โรงเรียนของเรานั้นนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นอันดับแรกเลยก็คือเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่วงชนชาวไทยให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพราะว่าโดยสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในส่วนนี้ถือว่าบริบทของโรงเรียนของเรานั้นมีความพร้อมในด้านนี้นะครับ
1: ไม่เพียงการจัดการที่ดีของคุณครูสัญญาเท่านั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จผลได้ก็ได้การวางแนวทางบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการนี้เติบโตได้ในเร็ววัน
2: การศึกษาที่ดีในมุมของผมนะครับก็จะเริ่มจากว่าการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ใน4ด้านนะครับด้านแรกในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับด้านที่2เรื่องของคุณธรรมนะครับด้านที่3เรื่องของความรู้นะครับด้านที่4เรื่องของทักษะอาชีพนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องปลูกฝังไปยังตัวเด็กนักเรียนแต่ละคนเริ่มจากตอนเช้าจากกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะเริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษาจะให้ทั้งสมาธิให้ทั้งปัญญาแล้วมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการไปด้วยในตัวตรงนี้นะครับทางด้านที่3คือด้านความรู้ด้านความรู้ตรงนี้นะครับจะเกิดจาก2ประการ1ภาคความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎีก่อนก็คือเกิดจากครูจากการให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระนะครับความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เกิดจากการเด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการออกมานะครับโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ3ห่วง2เงื่อน4มิติเข้ามาฝึกให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิดเป้าหมายการศึกษาก็คือการมีอาชีพคือการได้ไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับประถมของโรงเรียนบ้านสะดำก็ได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพเป็นพื้นฐานโดยการให้เด็กนักเรียนปฏิบัติจริงทำจริงๆจนเกิดผลโรงเรียนนะครับเป็นแหล่งที่บ่มเพาะเยาวชนเด็กตัวเล็กๆนะครับถ้าในสถานศึกษาไม่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยมันจะเกิดผลกับตัวเด็กนักเรียนนะครับให้เกิดความฟุ้งเฟ้อนะครับความไม่รู้จักความพอประมาณสำคัญที่สุดก็คือให้รู้จักช่วยเหลือตนเองครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดจะต้องฝึกให้เด็กได้มีกระบวนการคิดโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนครับ
0: ครูในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่ให้พวกเรามารวมกันตรงนี้เพื่อที่จะพาพวกเรามาร่วมปรึกษาหารือนะครับการวางแผนดำเนินกิจการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเรานักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าโรงเรียนของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เป็นการฝึกทักษะอาชีพครับ
3: อะไรครับ
4: โครงการเลี้ยงกุ้งครูครับ
5: ปลาในช่างครับ
0: และหลายกิจกรรมเหล่านี้นี่มันต้องมีพวกเราเข้าไปดำเนินการรับผิดชอบครูจะให้พวกเรานั้นได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
6: ในชมรมเศรษฐกิจพอเพียงของเรานั้นเราก็จะให้เด็กแบ่งเป็นกลุ่มฝึกทักษะอาชีพด้วยกันทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันจะมีโครงการเลี้ยงสุกรโครงการเลี้ยงไก่ไทยโครงการเลี้ยงปลาในกระชังโครงการเลี้ยงปลากินพืชโครงการเลี้ยงกบโครงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นโครงการปลูกผักสวนครัวโครงการปลูกยางพาราโครงการปลูกนาข้าวอินทรีย์แล้วก็โครงการเพาะเห็ดครับเด็กที่จะเข้ากลุ่มตรงนี้นี่เราจะยึดความต้องการและก็ความสนใจของเด็กเป็นหลักนะครับว่าเขาต้องการที่จะดําเนินการในกิจการอะไรตามความสนใจของเขาความถนัดของเขาครับ
0: เอากลุ่มแรกก็คือกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนครับไปรวบรวมหาสมาชิกไอ้กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวเมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับใบเขียนรายชื่อไปแล้วก็ให้พวกเราแยกย้ายกันวางแผนหาวิธีการขั้นตอนดำเนินการมาแล้วครูจะให้พวกเรานั้นออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
7: อันที่สามซื้อ
8: พันธุ์สุกร
3: ตอนที่3
7: อันที่3
3: ซื้ออาหารหมู
7: อันที่5
3: ตัก
7: ตัก
8: ตักอิ่ม
9: ใช้บูทอยู่เคยตัก
8: หมู
10: ตักกี่หมูเลย
11: ตักตักกี่หมูเลย
12: ขั้นตอนการวางแผนถึงก็ทำไปตั้งแต่การเริ่มเตรียมบ่อการจัดหาพันกบวิธีการเลี้ยงแล้วก็ตลาดที่จะเอาไปจำหน่าย
13: เตรียมกันสองจัดหาพันเห็ดสามจัดหาสาสี่อันนี้
14: ไม่พูดเสียงกันเลย
15: จะมาละ
12: เอาทั้งนี้ครับหลังจากที่เราได้แยกย้ายกันไปตามกลุ่มที่สนใจจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นพรีเซนต์งานของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆว่าเรามีวิธีการทำงานยังไง
16: กลุ่มพอเห็ดสำหรับที่ต้องการดำเนินงานปฏิบัติดังนี้1เตรียมโรงเรียนจัดทำความสะอาด2จัดหาพันเห็ด3ดูแลรักษารดน้ำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็น4เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายที่ชุมชน
17: หนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มปลูกผักสวนครัวค่ะหนูจะนำเสนอขั้นตอนการดำเนินในการปลูกผักค่ะขั้นตอนการปลูก1เตรียมแปลงปลูกผัก2ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเข้ากับดิน3รดน้ำให้ชุ่มและโรยเมล็ด4รดน้ำดูแลรักษาวันละ2ครั้งตอนเช้าและตอนเย็น5เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารกลางวันหรือในชุมชนค่ะ
12: อันนั้นเป็นขั้นตอนนะครับจากพวกเราร่วมกันวางแผนแล้วก็เขียนออกมานะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับให้ตั้งใจทำงานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่องานของเราจะได้สำเร็จครับหลังจากนี้ไปเราก็จะได้แยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม

0: สำหรับการเรียนการสอนในคาบวิชาปทนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งแตกต่างจากคาบชุมนุมซึ่งเราจะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกลุ่มที่เราแบ่งให้เด็กก็จะรับผิดชอบพูดง่ายๆคือเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบแต่ถ้าบางวันหรือบางอย่างถ้าเขาว่างเขาก็จะไปช่วยกลุ่มอื่นในการทำงานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลายทักษะชีวิตครับ
1: อยู่ชมรมเลี้ยงหมูครับให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นปัญหาที่ผมเจอคือ1หมูไล่กัดกัน2หมูเป็นโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยวิธีแก้ของผมก็คือ1หมูไล่กัดกันก็ต้องแยกกัน2หมูเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยต้องไปบอกลุงป้าน้าอามาฉีดวัคซีนให้ครับ
2: อยู่ชมรมเลี้ยงไก่ไทยครับให้อาหารไก่น้ำไก่ครับเก็บไข่ในแต่ละวันก็ตอนแรกเจอปัญหาในตัวเราเองคือตื่นสายแบ่งเวลาไม่ถูกแก้ปัญหาโดยการนอนเร็วขึ้นพักผ่อนเพียงพอครับ
0: สำหรับในช่วงระยะเริ่มแรกของการดำเนินโครงการนั้นเราก็ของประมาณสนับสนุนมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้สนับสนุนมาเราก็ทำจากเล็กไปหาใหญ่เดือนทีละ9ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกพืชแซมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยในเรื่องของชุมชนนั้นการสนับสนุนนี้โดยเฉพาะในช่วงการดำเนินโครงการในระยะเริ่มต้นนั้นได้รับความสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็แรงงานนะครับกิจกรรมบางอย่างที่เด็กไม่สามารถลงมือปฏิบัติเองได้ชุมชนก็จะมาช่วยในด้านของแรงงานและอีกอย่างหนึ่งก็ใส่สนับสนุนในเรื่องการซื้อผลผลิตจากนักเรียนนะครับโดยเฉพาะสินค้าหรือผลผลิตที่ได้จากนักเรียนนี่ทางชุมชนมีความต้องการมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่ได้จากลูกหลานของชุมชนและอีกอย่างก็เป็นผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษครับ
3: ผลผลิตที่ได้นั้นนักเรียนจะนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเมื่อเหลือเกินกว่านั้นก็นำไปจำหน่ายในชุมชน
4: ซื้อมะเขือพวกถั่วเพื่ออะไรที่ของการเกษตรมีหมดเด็กๆเอามาขายประจำ
5: มันไม่ได้ใส่ยาใส่ฉีดยานะของนี่เขาตามเคย
6: ก็ดีใจนะภูมิใจในตัวเด็กๆที่เขาทำได้นะเขามีความสามารถในตัวเขาสามารถปลูกผักปลูกอะไรมาขาย
0: รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนั้นแต่ละกลุ่มทักษะเราก็จะมีการให้เด็กไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายพอเสร็จสิ้นปีการศึกษาเราก็จะมาสรุปการดำเนินงานว่าเรามีผลกำไรเท่าไหร่ซึ่งผลกำไรในส่วนนี้เราก็จะนำไปจัดสรรเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะนำไปเป็นเงินปันผลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินด้วยครับว่าเด็กแต่ละคนนั้นถ้ามีความขยันขันแข็งในส่วนนี้เราก็จะจัดสรรให้มากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความรับผิดชอบขยันและอีกเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นทุนหมุนเวียนดำเนินการในโครงการต่อไปครับ
7: ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับเมื่อผ่านกระบวนการฝึกทักษะอาชีพตรงนี้นี่เด็กเขามีความรักความหวงแหนโรงเรียนหวงแหนในสิ่งที่เขาทำไม่มีหายผลไม้ก็จะเป็นผลไม้เป็นต้นให้เห็นอยู่ตลอดจากการเด็กได้ปฏิบัติจริงเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้เลยโอ้ เด็กคนเนี้ยเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วนะเขาเป็นเด็กที่จะสมควรจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้แล้วส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเป็นอัตลักษณ์นะเป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนไปเลยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเด็กนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่มาศึกษานี่คือส่วนที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับ

ก็อยากจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์สร้างมนุษย์ที่รู้ว่าชีวิตของตนต้องทำอะไรรับผิดชอบไม่โกงแบ่งปันเป็นคิดนอกกรอบเป็นเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่ยอมรับการโกงกินของคนอื่นผมมองว่าอะไรที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยแต่บังเอิญนี่เป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ทำกับเด็กมัธยมแต่อะไรที่ถอยไปได้เนี่ยยิ่งเด็กอ่อนเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งสิ้นอย่างให้เด็กแบ่งปันเป็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะดีมากก็นโยบายมันมีอยู่จุดนึงว่ามันจะต้องยั่งยืนแล้วมันจะต้องขยายไปสู่ที่อื่นได้เพราะงานที่ผมทำมาใน37ปีเนี่ยเราเริ่มต้นแล้วให้มันขยายได้อย่างเช่นเรื่องบางแผนครอบครัวเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วขยายทั่วประเทศแล้วไปทั่วโลกเราก็เลยมาสร้างระบบการศึกษาที่เป็นเอกชนแต่ว่าไม่คิดสตังค์เช่นเดียวกับรัฐไม่คิดสตังค์แต่โรงเรียนถ้าดีจริงมันต้องเป็นมากกว่านั้นหมดสมัยแล้วนะครับต้องกลับไปสู่ของเก่าและของใหม่ผสมผสานกัน

0: โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชนบทนะครับคือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านแล้วก็ของผู้ปกครองของนักเรียนรอบโรงเรียนด้วยครับ
1: เรามี2ปีกปีกหนึ่งเรียกว่าปีกด้านการศึกษาปีกที่สองเป็นปีกการพัฒนาปีกการศึกษานี่มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องของมัธยมศึกษาปีกที่สองเป็นเรื่องของศูนย์ฝึกอบรมครูของครูข้างนอกครับปีกพัฒนาก็มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งนี่เป็นกระบวนการการพัฒนาระบบและกระบวนการว่าทำยังไงต้องมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านบริหารยังไงต้องมีการส่งเสริมความเสมอภาคนะกิจกรรมต่างๆนานาแล้วส่วนที่สองเป็นเรื่องการสร้างรายได้ให้หายจนโดยที่ว่าเราวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าโรงเรียนนี้ต้องเลี้ยงตนเองได้โดยมีเงิน3ก้อนข้อที่1ก็เป็นเรื่องของการสร้างโรงเรียนที่ดินสร้างเรียนและเครื่องไม้เครื่องมือข้อที่2เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ5ปีแล้วข้อที่3เนี่ยมาตั้งเป็นบริษัทที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมทำธุรกิจแล้วก็เก็บสะสมกำไรไว้พอปีที่6ก็มาเริ่มใช้จ่ายเป็นงบประมาณของโรงเรียนไปในที่สุดก็ไม่ต้องที่จะไปขอเงินเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นค่าเทอมของเราบอกเลยเราเป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนั้นการจ่ายค่าเทอมของผู้ปกครองต้องจ่ายด้วยการทำความดี400ชั่วโมงส่วนที่2คือต้องปลูกต้นไม้400ต้นให้แก่มนุษย์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นช่วยสังคมก็รอบตัวเขารอบด้านอีกอันนึงปลูกต้นไม้นี่ออกซิเจนมันไปได้ทั่วโลกส่วนเด็กนักเรียนอาหารกลางวันจะต้องช่วยสังคมเป็นเวลา1ชั่วโมงต้องมีกิจกรรมที่ออกไปให้เด็กมัธยมเป็นผู้สอนเด็กประถมเรียกว่าพี่ใหญ่สอนน้องเล็กแล้วอยากจะทำเรื่องนี้ขยายไปทั่วประเทศเพื่อสอนให้เด็กไทยในวันนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยมีจิตกุศลจิตสาธารณะอยากแบ่งปันไม่ใช่งกเราเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่นะครับแล้วเราก็จะมีเสื้อใส่แล้วมีอยู่ข้างหลังก็เขียนว่า the more you give the more you get นะยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะเป็นจุดแรกเลยแล้วบอกอย่าเน้นการขอคุณต้องให้ก่อนเราก็เลยมองว่าถ้าเราทำโรงเรียนระบบนี้ขยายต่อไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าผมเชื่อเราสร้างได้ประมาณ 8,000 โรงและให้เป็นมูลนิธิแล้วเด็กไม่ต้องเสียสตังค์โดยบริษัทห้างร้านต่างๆมีเยอะแยะค่อยๆทำไปจนถึงทุกตำบลคือ 8,000 ตำบลและตอนนี้เราก็มีศูนย์ฝึกอบรมครูกำลังขยายร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียนะแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมครูจากโรงเรียนของรัฐผมไม่รับครูของเรียนเอกชนนะช่วยแล้วหาสปอนเซอร์มาแล้วก็มาเรียนรู้วิธีที่ให้เด็กเนี่ยไปค้นคิดไปค้นคว้าใช้ในชีวิตนอกโรงเรียนด้วยก็ได้นะเพราะเราก็ต้องมาฝึกครูใหม่แล้วหวังว่าเราทำมากขึ้นครูก็จะเก่งขึ้นแล้วก็หวังวันในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะหันมาทำแบบนี้เพิ่มขึ้นผมมองอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะวันนี้ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันนี้อย่าไปรอถึงวันหน้าเลยครับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่ก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือให้เขามีสิทธิ์ในการคัดเลือกสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเขามากอย่างรองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาตุ้งหูสายสร้อยเนี่ยคนก็เลือกกันเองแต่มันสำคัญต่อชีวิตแค่ไหนแต่ของที่มีความสำคัญมากเลยเลือกไม่ได้คือครูแล้วก็ต้องการให้เด็กเลือกได้เด็กก็อยู่ในคณะกรรมการที่สัมภาษณ์ครูแล้วถ้าสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าไม่เหมาะเด็กเขาก็บอกว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเหมาะก็ส่งต่อไปถึงครูคณะสัมภาษณ์ครูแล้วถ้าผ่านคณะสัมภาษณ์ครูแล้วต้องกลับมาสอนเป็นเวลา1สัปดาห์ถ้าสอนแล้วเด็กบอกไม่รู้เรื่องจะรับเป็นครูทำไมนะครับนี่เป็นตัวอย่างก็เด็กนี่ครูเด็กจะต้องเป็นผู้ที่รู้ร้อนรู้หนาต่อผลงานของครูและไม่มีสิทธิ์ประเมินเลยไม่ได้นะประเมินนี่ก่อนมาเป็นครูในโรงเรียนนะและหลังจากเป็นแล้วก็ประเมินไปตลอด
2: วิธีการคัดเลือกคุณครูนะคะเริ่มต้นเราจะมีคุณครูบางส่วนแล้วก็มีนักเรียนในการสอบสัม

0: ภาษณ์คุณครูเข้ามาทีนี้เราพยายามที่จะให้นักเรียนได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของโรงเรียนของเขาเองได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมนะคะเราก็จะให้นักเรียนได้คัดเลือกคุณครูเข้ามาและพอคุณครูที่เขาคัดเลือกเข้ามาเขาก็จะมีการเรียนรู้การถนอมน้ำใจของคุณครูในส่วนนั้นนะคะก็มีการพูดง่ายๆว่าเกิดความรักความเป็นกันเองกับคุณครูมากขึ้น
1: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
2: อาจารย์ชื่ออาจารย์โรมรันนามสกุลเสวิชานะครับ
3: คือความประทับใจครั้งแรกครับที่ได้เห็นโรงเรียนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
2: ตั้งแต่เข้ามาที่ประทับใจที่สุดก็คือประตู ทางเข้าที่เราไม่ค่อยเห็นว่าจะทำจากแฝกเป็นธรรมชาตินะบรรยากาศ
4: ทำไมอาจารย์ถึงอยากเข้ามาสอนในโรงเรียนนี้คะ
2: อย่างแรกเลยเนี่ยเราชอบนโยบายที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นบังคับความรู้ให้กับเด็กแต่พยายามให้เด็กอยากเรียนรู้แล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองแล้วโดยมีครูเป็นผู้ช่วย
4: อาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กมัธยมมาแล้วหรือเปล่าคะ
2: เคยมีครับเคยมี
4: แล้วมีเทคนิควิธีการสอนยังไงคะ
2: ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกกับเขาโดยเฉพาะเราอาจจะอยู่ในวัยกับเขาอยากให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นครูมากให้มีความรู้สึกว่าเป็นพี่ที่จะคอยแนะนำก็จะทำให้สามารถนำความรู้พาเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ได้นำไปสู่ความรู้ได
1: ้แล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ให้อาจารย์อยากจะมาสมัครงานที่นี่ค่ะ
2: ก็แรงจูงใจก็คือด้านการเกษตรครับประทับใจที่นี่ที่วางรากฐานว่าการเกษตรนี่จะสามารถเป็นธุรกิจได้แล้วธุรกิจนี้ก็จะสามารถกลับมาเลี้ยงโรงเรียนได
5: ้ที่เห็นเด็กนักเรียนมาสัมภาษณ์นะครับตอนแรกรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เห็นว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าฝึกให้เด็กรู้จักคัดสรรและเลือกทุกอย่างได้ด้วยตนเองนั้นก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไทยโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาที่เด็กก่อนถ้าเราฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตัดสินใจตรงนี้จะทำให้อนาคตเด็กก็จะมีภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กครับ
6: ก็มีขั้นตอนกระบวนการคิดก็คือเขาจะคิดเองก็คือก็มีขอบเขตในคำถามที่เขาถามนะครับเพราะในบางครั้งเด็กก็ยังมีคือวุฒิภาวะยังไม่พอนะครับเราก็มีจำกัดขอบเขตในการถามเขาก็จะถามตามความรู้สึกเขาว่าเขาอยากรู้อะไรนะครับอยากถามเกี่ยวกับผู้ที่มาสัมภาษณ์นะครับมันจะได้ความรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าใจดีไหมหรือบางครั้งอาจจะใจดีตอนสัมภาษณ์หรือพอสัมภาษณ์เสร็จพอผ่านเข้ามาแล้วกับสอนอีกแบบนึงสัมภาษณ์นะครับซึ่งมุมมองนี้บางครั้งคนที่สัมภาษณ์อาจจะไม่เห็นอาจจะแต่ตัวเด็กเขาอาจจะรู้ดีมากกว่าครูผู้สัมภาษณ์จริงๆก็ได้จึงมีการนำเด็กเข้ามาร่วมในแนวทางคือคัดเลือกครูเข้ามาสอนที่นี่นะครับ
4: เราก็คิดจากตัวเราเองค่ะจากการที่เราได้เรียนหรือว่าเราได้รับฟังจากคุณครูที่สอนในห้องเรียนค่ะแล้วก็ลองนำมาปรับกับคำถามของเราค่ะเพื่อที่จะมาถามคุณครูที่จะเข้ามาสอนเราค่ะ
7: เราซื้อของในโรงเรียนมานี้เพื่อใครล่ะก็เพื่อนักเรียนแล้วทำไมไม่ให้เขามีส่วนร่วมนะเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการจัดซื้อเนี่ยที่โปร่งใสยุติธรรมต้องมีผู้เสนอราคามาจำนวนเท่านั้นเท่านี้เจ้าและต้องออกไปดูที่เสนอมาเป็นของจริงหรือเปล่าอะแล้วก็จบจากโรงเรียนเราไปแล้วเนี่ยใครจะมาเบี้ยวเขาไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นให้เขาอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินสิ่งใดที่เราซื้อด้วยเงินสดของจริงมันเป็นเท่าไหร่นี่คือวิธีการที่สร้างความโปร่งใสเพื่อคนเขาจะได้รู้ว่าเราซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องให้เขามาถามว่าคุณเบี้ยวหรือเปล่า
8: ก่อนจะเข้ามาเรียนนะครับนักเรียนก็จะมาทดลองใช้ชีวิตในโรงเรียนนะครับเป็นเวลา1เดือนโดยครูและนักเรียนรุ่นพี่สังเกตแล้วก็ช่วยเหลือก็จะสามารถคัดเลือกคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเราหรือของนักเรียนเรามี3คำคือเก่งดีมีมารยาทอันนี้ก็จะเป็น3คำที่เป็นแนวทางในการกำกับการคัดเลือกแล้วก็การอบรมบ่มนิสัยแล้วก็สอนนักเรียนเก่งก็คือจะต้องขยันเรียนอย่าให้สอบตกนะครับแล้วก็จะต้องเก่งเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องในหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการฝึกอาชีพฝึกสิ่งต่างๆที่จะกลับไปเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตนเองนะครับเก่งเรื่องสังคมรอบข้างอย่างเช่นเราเรียนเรื่องการตลาดนักเรียนของเราก็จะไปตลาดไปถามแม่ค้าว่าซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ขายได้กำไรเท่าไหร่วันขายได้กี่กำต่างๆก็จะมีความเก่งรอบด้านส่วนที่2ก็คือเรื่องของความดีอันนี้ก็ชัดเจนว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ทำความดีประการที่3นะครับนักเรียนของเราก็จะต้องมีมารยาทคำว่ามารยาทนี้ก็รวมถึงเรื่องของระเบียบวินัยแต่เราไม่ใช้คำว่าระเบียบวินัยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะครับพอได้ยินระเบียบวินัยก็จะไม่ชอบและจะต่อต้านจริงๆมารยาทที่เป็นคำไทยนะครับมีความหมายครอบคลุมหมดเลยการไม่มาสายการไม่ส่งเสียงโวยวายในห้องการไม่ขี้เกียจเรียนการเชื่อฟังครูเหล่านี้เป็นเรื่องของมารยาทนะครับซึ่งให้นักเรียนของเรานี่ได้ตระหนักแล้วก็ได้ปฏิบัติตามอีกส่วนของการศึกษาก็คือการอบรมครูคนอื่นให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนของเรานะครับแล้วก็ให้เข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนเราซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนากับการศึกษาอีกส่วนนึงคือการจัดทำธุรกิจเรียกว่าศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมของโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีรายได้บ้างนะครับในการที่สนับสนุนกิจการที่สำคัญของโรงเรียนซึ่งไม่สามารถหาแหล่งทุนจากที่อื่นได้ครับการไม่หยุดนิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นสิ่งที่จุดเด่นว่าอะไรมั่งที่จะทำให้ดีกว่านี้ทำให้สะดวกกว่านี้ทำให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ทำให้มีความสุขกว่านี้ก็เปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าอะไรที่ดีงามและไม่เป็นโทษกับคนและมันดีขึ้นทำเลยครับ
7: ถ้าจะให้เด็กนักเรียนเราเก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างครูที่ดีขึ้นเก่งขึ้นให้เด็กทุกวันนี้เกิดความรู้สึกฉันอยากเป็นครูไม่ได้อยากเป็นดารานะเราต้องมาสร้างให้เห็นว่าโอ้โหครูนี่วิเศษแล้วก็ถ้าประเทศไทยจะไปได้ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิธีตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F

ี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุม

เข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทยได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้ว กลับนำไปใช้ในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัย SOGA of America สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching PronunciationWelcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of SOGA University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited.The 10 session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from SOGA University of America. And today is the 6th session on introduction to connected speech. Welcome, Professor Donna Brinton.
1: Thank you very much. Today's lecture is an introduction to connected speech, which is a very exciting topic. And I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. One of the questions that's very often asked about connected speech is this just something that's used in casual speech? Or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and apenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
0: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะเป็นการออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชันแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ apenthesis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connected speech ได้ค่ะ
1: Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins. That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English.
0: ค่ะอาจารย์โดน่าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคนี้จะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพ

0: การ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ Yes Donna
1: So what do I mean when I say connected speech? Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these, so don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Let's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandhi variation in their spoken form. English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy, whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
0: Good.อาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
1: Let's move on to the question of is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris,

0: Rodgerson and Weinstein as recently as 2001.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะ

0: ด้วยอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่ที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ตอนหน้าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
1: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk or real spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin,Gimson, Geo, Marx, Mo Kim, Norris, Pennington and Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse.
0: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่จะมองว่าconnected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่ง เรานี่ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูดที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากชื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอนน่าโค้ดไว้ให้ที่ใช้สไลด์นี้เช่นกันค่ะ
1: So some possible conclusions from the research Kess 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk.Right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So it may, the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends,or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work, and also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends.Right. So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English.
0: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่า connected speech เนี่ยนะคะ ในอาจารย์อ้างถึงเคสนะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับ

0: ภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าconnected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ
1: Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that'sTypical in written English, but we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English, but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So,When we say, what do you want, in English, we don't pronounce it like that. We say, what do you want? What do you want? What do you want? That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not what do you want, but what do you want? What do you want? What do you want? What do you want? That is spoken English. And those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็พูดถึงconnected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ใช้ linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ
1: Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two soundsthat are next to each other so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis, which is the addition of a sound, very often againto make a word easier to pronounce. And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments, assimilate two sounds becoming closer to each other, epenthesis, a new sound being inserted,Deletion, one sound disappearing.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะนะคะถ้าเป็นเช่นเขาเชิญภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ Yes Donna
1: Here's a nice cartoon that represents contractions, blends, and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, gotcha. It means, I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending.
0: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตรวจเจอก็บอกว่า gotcha นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้ละนะคะเจอละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: This is another example from my childhood blending.Basically, any two words that get blurred or blended together, where the word boundary is no longer clear. Remember, I told you the example of what do you want? What do you want? What do you want? It sounds like one word. It's really four words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want? What do you want? What do you want?When I was a child, I think this still happens today, we had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big long word, something like this.I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, individual, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge.
0: ค่ะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ What do you want นะคะก็เป็น What do you want นะคะอันนั้นคือ blending ทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมัน blur ก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงๆก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge allegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั้นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us you know Thai students who have to sing the national anthem you know yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah
1: I think that happens all over the world, probably with patriotic songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form.So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes we've. He is becomes he's. I am

0: becomes I'm, and there are many others as well. These are just three examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very, very similar. The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there. There are six people in the room today. There are. We don't normally write it T-H-E-R-E apostrophe R-E, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you. Who will, in spoken English, becomes who'll. Who will you invite to your party? Who'll. Who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ตอนนี้ก็บอกว่า blending นี่นะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น with หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า will ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ
0: Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena linking in English connecting two words togetherright? So this one gentleman has painted a sign and the sign says, keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, K-E-E-P-O-U-T. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word, which begins with a vowel sound, O or ow.So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะของคำที่สองอย่างเช่นคำว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ
0: We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. One, we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one.And I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word.That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out, right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants,And the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we,

0: ช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่า stay up ก็ออกเสียงลิงก์กันก็เป็น stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ
1: Exactly the same ideaBut here, when we have a back vowel like oo, o, ow, we link with w, both word internally and between words. So some examples inside the word, bluish, going, however, and between words, do it, go away, now is.These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words, one ending with a vowel, the other beginning with a vowel.
0: ค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น W นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluishBluish นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี W ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา W ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น going นะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now isNow it's อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้วค่ะ
1: Okay, still talking about linking, but here when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples.Keep out. That's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one. The M at the end of dream straddles the two syllables, and we have dream on, dream on. Bend over, bend over.So it sounds like one longer word. Drag on, drag on. These are examples of VC plus V linking sequences.
0: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep outนะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ Dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ Dream on ไม่ใช่ Dream on นะคะค่ะ Bend over Bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย Drag on Drag on ค่ะ
1: Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something likeFind out, find out, find out. Or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D

0: become part of the next word. Final example, jump up, jump up, jump up. This is linking of CC plus V. That's our rule.
1: ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีเพยัญชนะหลายตัวนะคะก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาเพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่2นะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find outFind out นะคะเอา D มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่สอง pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over นะคะเอา D มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่สาม jump up นะคะก็เอา P มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ
0: Our next example has to do with geminate consonants, twin consonants, or two identical consonants, as in the words stop pushing. But we don't make a break between the two words. Instead, what we do is we lengthen the production of P, and I say stop pushing, stop pushing. Bad dog, bad dog.And my favorite example, handsome man, handsome man, handsome man. Right? So we just lengthen the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking.
1: กฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีเพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ gemination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะ bad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดนึง handsome man นะคะค่ะ
0: okay our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant and in this case the firststop consonant is not released. Remember we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together and I say pep talk, pep talk, pep talk.Or instead of pet, cat, I don't aspirate the T, I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge and I say pet, cat, pet, cat, pet, cat. Finally, with the example of k, black bag, I don't say black bag, black bag. So those are unreleased.Consonants, and that's another example of linking.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p k นะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่ไหมคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep t talk pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat t ก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกันค black คไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag black bag นะคะเคหายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ
0: And sorry we forgot the last two examples bad check and fat judge Okay let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English I'm sure you've heard people say things like wanna have to cuz kinda Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ
0: The lady in our slide is saying I don't have to go but I kind of want it because it sounds like fun Listen to her again I don't have to goBut I kind of want to go because it sounds like fun. Now you may think this is bad English or slang, but in fact this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun.We all speak like this all of the time, using these reduced forms.
1: ค่ะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go, but I kind of want to go because it sounds like fun. นะคะ because ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ wanna want to ค่ะkind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ
0: Okay I'm going to talk very briefly about another form of linking which is linking with R but linking with R is notTypical in American English. However, I'll mention it because it is an important part of British English and other colonial Englishes such as Australian English or New Zealand English. Very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples.Not from American English, but again from British English or Australian English or New Zealand English. I saw a film today, or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand, and he pronounced my name instead of Donna and I, he would say Donna and I, Donna and I,He used linking R at the end of my name to connect it to another word.
1: ค่ะlinking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง r นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะ

0: อในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ R เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้บุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรนไนดอนน่าแรนไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ
1: Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English, but today most British linguists, including Peter Roach and J.C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or formula A, a meteor event. This would not happen in American English. So this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech. British English uses linking R, American does not.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น standard British pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและ

0: ลิ่ง
1: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1

0: ส่วนด้วยเดลต้าทีจัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้าทีมีค่าเท่ากับ mv 2ลบ mv 1หรือเท่ากับเดลต้าพีดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับเดลต้าพีหรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้าพีหารเดลต้าทีเมื่อเดลต้าทีตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้าทีและเดลต้าพีที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชน การชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวอตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอตภัยให้ฟังนะวอตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
7: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนื้อ
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
8: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ ไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออก

0: และมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
5: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
6: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
5: เย้เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้าง รวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: web.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมน้องว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: ฮะ
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง nเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับ ส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ย

กดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรง

ร้อยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกดนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง ETV Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นรายงานย้อนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าวและผลการดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETV Mac Report ครับ

0: โรงเรียนนาฏพยานุกูลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการและจะเป็นพิเศษประเภทปกป้องทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ให้บริการที่มารับบริการกับเราอยู่2กลุ่มโดยหลักคือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับปัจจุบันมีทั้งหมด337คนที่เหลือก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของภาคเช้ามีประจำเป็น2ลักษณะภาคเช้าก็เป็นเชิงวิชาการตามหลักสูตรนะซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราจัดการเรียนในลักษณะของเรื่องของ6ลักษณะตามหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นเราจัดการเรียนสอนตาม8กลุ่มสาระของหลักสูตรกลางเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องของการลดการเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับโรงเรียนแห่งนี้เราจัดมานานแล้วครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของด้านพุทธิหรือทางสมองนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทักษะการอ่านข้อเขียนข้อต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะนะครับหรือทางงานอาชีพต่างๆตรงนี้เราพัฒนาเรื่องของในภาคบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกาจนถึงบ่าย4โมงเนี่ยเด็กของเราทุกคนคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกคนก็จะร่วมเรียนรู้ตามฐานที่ตัวเองสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะการทำธุรกิจลงน้ำดื่มนะการปั้นเซรามิกอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนในกลุ่มสนใจนั้น
1: ๆงานเซรามิกเนี่ยของเราจะเป็นเบสของโรงเรียนในกิจกรรมของเราจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่15คนในกลุ่มงานเซรามิกนะคะก็จะมีกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเยอะหน่อยเนี่ยเราจะให้วาดภาพอย่างน้องสุวรรณคนนี้เขาก็จะวาดภาพเป็นงานเพ้นท์ลงบนเซรามิกที่เผาแล้วใช้สีใต้เคลือบส่วนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกับที่เขาไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานปั้นอิสระฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้ตัวปั๊มให้ค่ะเราใช้เด็กระดับมัธยมต้นนะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นให้ฝึกก็จะเป็นม.1จนถึงม.6แต่ส่วนมากนี่จะเป็นกลุ่มม.1ถึงม.3เพราะว่าครูดูแลชั้นมัธยมต้นอยู่ก็เลยจะเป็นงานม.ต้นก็เราจะฝึกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือให้เด็กฝึกปั้นฝึกอะไรนะจับดินนวดดินแล้วก็จะมีการฝึกสมาธิใช้ผู้กันใช้สีใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกเรื่องจินตนาการค่ะเด็กที่ฝึกเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นสามารถบีบจับอะไรได้มากขึ้นคือทำให้เป็นรูปร่างขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มั่นคงเนี่ยอย่างน้องส้มลิ้มคนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยตอนนี้เขาสามารถปั้นขึ้นรูปร่างได้หยิบจับตัวนั้นมาประกอบได้ค่ะอย่างคนที่มีความสามารถเยอะๆหน่อยเนี่ยจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆเคยวาดบนเฟรมแล้วเราก็ฝึกเด็กให้เป็นชิ้นเล็กๆลงบนแก้วบนจานอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราหลักๆเลยจะอยู่ที่โอท็อปของโรงเรียนก็คืออยู่ที่หลังดีเบสกับที่พระธาตุแช่แห้งค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าของโรงเรียนเป็นจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกงานเรื่อยๆค่ะ
2: การเรียนงานอาชีพช่างไม้นี้ใช้เวลาตามตารางเรียนในช่วงบ่ายโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับตามนโยบายที่ว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับอันดับแรกนี้ก็ให้เขารู้จักนะครับการใช้การดูแลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสนะให้เขาได้ทดลองใช้นะครับลองใช้เสร็จแล้วเมื่อเขาคล่องนะครับเราให้เขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะครับโดยการทำ

0: ้เราไม่ได้ทำว่าชิ้นงานชิ้นเดียวนี่จะทำเสร็จคนเดียวนะครับคนที่ถนัดงานตัดก็ให้ไปตัดถนัดงานประกอบขึ้นโครงก็ให้ไปทำคนที่ขึงผ้าก็ให้ไปขึงผ้านะครับเด็กทุกคนนะครับมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมครับสามารถจะทำงานได้ทุกชนิดทำได้เหมือนคนปกติตามศักยภาพของเขาถึงจะไม่สวยงามเทียบเท่าคนปกติแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะคร
1: ับ ถ้าเขาเป็นและเขาคล่องแล้วบางคนก็อยากจะเรียนอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเรียนอาชีพใหม่ต่อไปนะหรือบางคนอยากต่อยอดไปเรื่องของไปเรียนถึงสถานประกอบการนะซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้เด็กนะเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆนะไปเรียนร่วมไปฝึกงานนะส่วนหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จองตัวนะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นเช่นคุณภาพฝีมือแรงงานนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเรื่องของสร้างทักษะอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับเรื่องของอาชีพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตคตินะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนนะในช่วงเย็นของทุกวันในเรือนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมขัดเกลาจิตใจจากครอบครัวแม่ครูในเรือนนอนนะหรือวันสำคัญทางศาสนานะเราก็มีการทำบุญตักบาตรนะพาเด็กนั่งสมาธิฟังเทศอะไรต่างๆนะก็เป็นกิจกรรมปกติที่เราจัดให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของสุขอนามัยนะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กของเราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาบางคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูบุคลากรเนี่ยต้องให้ความใจใส่นะซึ่งระบบของโรงเรียนเรานั้นเราใช้ระบบของพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นน้องที่มาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ
2: โรงเรียนน่านปัญญานุกูลก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขการในการที่จะดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับที่มีปัญหาทางสุขภาพกายหรือทางปัญญานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลกันนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสที่เขาด้อยก็จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเท่าที่มาดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ความรู้ทางสาระวิชาตลอดจนการพัฒนาฝีมือหรือในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลากหลายถึงขั้นที่จะพอจะมีรายได้ประกอบอาชีพนะครับก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่ปกติแล้วก็จะมีการสอนวิชาอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็ทำได้ถึงขั้นว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมขนาดเล็กนะครับทำขนมหรือว่าล้างรถหรือว่าวาดรูปต่างๆถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับก็มาดูแล้วมีความพร้อมตั้งโรงเรียนมาเกือบ20ปีนะครับเห็นถึงความเข้าใจในภารกิจบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีความใส่ใจทำด้วยหัวใจของการที่จะดูแลเป้าหมายคือนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับทำแล้วมาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตรงที่ว่ามีคุณภาพกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีนักเรียนหลายคนนะครับมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมีนักเรียนหลายคนที่ประกอบอาชีพที่เลี้ยงชีพได้มาจบไปแล้วนะครับแล้วก็ผมสัมผัสดูได้เลยว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับมีความสุขกับการที่ได้รับการดูแลนะครับมีความรื่นเริงในจิตใจแม้ว่าจะมีจุดด้อยของตัวเองในเรื่องของร่างกายกล้าพูดได้ว่าให้ความดีงามกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของทวิภาคีกับเรื่องของการอาชีพนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแบบอย่าง

0: ของสถานศึกษาที่มีครูลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับ
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปสนทนากับคุณครูคนเก่งนะครับเป็นครูอาชีวะเอกชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเชียงรายไทยเยอรมันนะครับจากจังหวัดเชียงรายครูท่านนี้มีนวัตกรรมอย่างไรน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์วิศักดิ์ขัดกันทาครับเป็นหัวหน้าแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันครับ

0: โดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปวสอยู่ในชั้นปีที่2เนี่ยโดยปกติก็จะมีวิชาโครงงานนวัตกรรมโครงงานเกิดขึ้นมานะครับทีนี้แนวคิดก็ต้องอยู่ที่นักศึกษาก่อนนะครับว่าเขาสนใจในด้านไหนจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมขึ้นมาก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มานำเสนอนะครับกับคณะกรรมการในแผนกของช่างยนต์เราแล้วก็ถึงจะทำการอนุมัติให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการจัดทำขึ้นมานะครับพอจัดทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีชิ้นงานเสร็จเราก็จะมาทำการประกวดในแผนกของเราว่ามีกี่กลุ่มในนวัตกรรมที่มันใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เอานวัตกรรมตรงนี้นะครับไปต่อยอดในส่วนของการประกวดทั้งภายในและภายนอกครับที่ผ่านมานี่เราก็ส่งไปที่ศูนย์นวัตกรรมที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะส่งไปแข่งที่ระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนครับก็ต้องมาทำการปรับปรุงในส่วนของที่ยังขาดตกบกพร่องไปในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับในส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับจากคณะกรรมการที่ภายนอกที่เขามาทำการเป็นคณะกรรมการให้เราในการประกวดนะครับในแผนกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายในส่วนของที่เขาจะนำทำการประกวดเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานที่เขาจัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งของเรานี่คืออยู่ไกลในส่วนของที่จะไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่จะนำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะทางที่ไกลครับหนึ่งก็คือให้การสนับสนุนในส่วนของการอนุมัติเข้าร่วมนะครับทุกประเภทที่มีการแข่งขันหรือว่าที่มีการประกวดนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงงานต่างๆครับตอนนี้เรากำลังติดต่อไปทางสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้นะครับไปทำการใช้งานจริงทดลองใช้งานจริงครับตอนนี้ก็คิดในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของไอ้ตัวลิฟต์ไอ้ตัวยกล้อเนี่ยครับให้มันมีความไวขึ้นโดยอาจจะทำการขยายกระบอกสูบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับทำงานได้สะดวกขึ้นมุมมองเด็กอาชีวะในปัจจุบันการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือว่าสื่อเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาสื่อสารอะไรต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันยังมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับนะแต่ดีใจตรงที่ว่าตอนนี้แท่งอาชีวะเนี่ยจะอยู่ในแท่งเดียวกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็อยากทางเอกชนเนี่ยก็อยากจะให้มองความสัมพันธ์ของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มองความสัมพันธ์ในส่วนของภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับมีเกี่ยวกับงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ยังแยกกันอยู่ก็อยากจะให้มองถึงความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆที่เป็นผลงานของนักศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ นะเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเยอะๆครับมันยังเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรได้ครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกรุงไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะ

เรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอันสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำ

มาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพลอตตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพลอตอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอด
เมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
3: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึก

กของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอน

0: แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ไปกับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลุง
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเนี่ย
2: วันนี้ได้รู้ว่าไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ามทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คะพ่อใส่คิดว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้คนเกิดความสามัคคีในเวลาที่ได้ร่วมกันทำคะ
2: เล่นกีฬาค่ะอย่างกีฬาสีแบบนี้ก็ดีนะคะ
1: มีอะไรอีกไหมคะ
2: อ๋อกิจกรรมจิตอาสาค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้มาชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลย

เวลาที่ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสากับเพื่อนๆ นอกจากที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเรายังได้เรียนรู้คือเรื่องของความสามัคคีในการทำงานร่วมกันด้วยครับสำหรับผมถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง

0: ่ะตอนนี้หนูนี้ก็มาอยู่กับพี่ๆจิตอาสาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราเรามาดูกันว่าพี่ๆเขาทําจิตอาสายังไงไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมเป็นแกนนําครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนพระหัตถ์ไทยนนทบุรีครับ
2: ของผมครับอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภานักเรียนโรงเรียนพระหัตถ์ไทยนนทบุรีครับ
3: ค่ะของหนูเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนพระหัตถ์ไทยนนทบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าผมสนใจอะไรก็อยากจะลองทำอันนั้นแล้วเราก็จะตั้งใจทำมันลองมาให้ดีที่สุด
2: ครับสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าโครงการจิตอาสาครับก็ไม่ได้มีโอกาสมากมายนะฮะที่จะได้ทำนะฮะก็คิดว่าในเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้วเราก็ควรจะคว้าไว้ฮะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับ
3: ค่ะของหนูก็เห็นว่างานจิตอาสาค่ะเป็นงานที่คนไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตอาสาหนูก็เลยคิดว่าถ้าได้ลองทำในส่วนนี้ค่ะได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ลองทำจิตอาสาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสังคมก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าคนอื่นต่อได้ค่ะการที่กวาดงานนะคะมันจะออกไปสู่สายตาคนอื่นหรือว่าออกไปให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตอนที่เราทำงานนะคะเราก็จะนึกเสมอว่าเราทำงานในส่วนนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือว่าเพื่อให้เราดูดีแต่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับคนตรงหน้าหรือว่าสิ่งตรงหน้าแล้วผลพลอยได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแกนนำหรือว่าเป็นกระสัมพันธ์ให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจทำจิตอาสาเหมือนกับเราค่ะ
2: มีหลายๆคนนะฮะให้ความสนใจในงานจิตอาสานะครับก็แน่นอนครับในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปครับก็จะมีคนต่างๆมากมายครับที่เริ่มที่จะคิดโครงการใหม่ๆแล้วก็วิธีการแก้ไขใหม่ๆครับซึ่งในแต่ละโครงการก็อาศัย

0: ายคนหลายคนในการช่วยกันก็เป็นการเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่สามารถกระจายข้อมูลออกไปให้ทุกคนหันมาสนใจในงานจิตอาสา
1: ในจุดที่การในการกระจายข้อมูลเนี่ยในตัวผมเองก็ได้เป็นส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลต่างๆด้วยทำให้เราได้รู้ว่าแบบว่าทำให้เขาสนใจเราทำยังไงให้เขาสนใจเราแล้วเราก็สนใจเขาด้วยครับทำให้ตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราด้วยครับ

0: คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความสามัคคีคือแรงบันดาลใจในทุกๆกิจกรรมของพวกเราค่ะเพราะพระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างและพยายามปลูกฝังให้เราทำตามเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและกับส่วนรวมค่ะ
1: กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมดีๆของพวกพี่ๆเหล่านี้ยังไม่หมดนะคะในตอนหน้าพวกเรามาติดตามชมกันว่าพวกพี่ๆเหล่านี้มีกิจกรรมอื่นๆที่ดีๆอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อจะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2519
2: การทำจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและสามารถทำได้ทุกคนด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือความสามัคคีและรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปทำกันดูนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

37ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครกว่า 170,000 ครัวเรือนในปริมณฑลกว่า 30,000 ครัวเรือนและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆโดยพระราชทานแล้วจำนวน200เครื่องพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประวิประกสิทธิ์น้อมกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มอีก12คันตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวนทั้งสิ้น13คันสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชวง

กาลครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อพื้นดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อพื้นป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราดับไฟถอดปลั๊กปิดวาล์วถังก๊าซป้องกันเพลิงไหม้บ้านควรติดตามพยากรณ์อากาศและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรใช้อุปกรณ์นิรภัยยึดหลักเร็วเมาโทง่วงไม่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุควรศึกษาแผนผังอาคารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยจะได้ออกจากอาคารในทันทีเพียงเท่านี้จะช่วยลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวมาฝากค่ะ
1: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาการได้ยินระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อโรคหัวใจโรคกระดูกเสื่อมโรคลมชักและโรคเบาหวานในระยะรุนแรงเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถหากแพทย์ไม่อนุญาตห้ามขับรถโดยเด็ดขาดหากประเมินแล้วสามารถขับรถเองได้ผู้ขับขี่ควรนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้พร้อมระบุอาการวิธีการช่วยเหลือและควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้งเพราะหากอาการกำเริบจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะสำหรับผู้ขับขี่ค่ะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาสุขภาพควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มารวมกันรวมกันเร็ว
1: หนูไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยค่ะเพราะหนูเบื่อแล้วแบบไม่ชอบการทดลองด้วยค่ะไม่อยากเตรียมอุปกรณ์อะไรเลยค่ะ
2: มันถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตในวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วย
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think to Do ครับวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนวัดจันทประดิษฐารามเพื่อตามมาดูการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยกระแสไฟฟ้าครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักการเจริญเติบโตของพืชกับอาจารย์สมานกันก่อนดีกว่าครับ
2: เจริญเติบโตครับถ้าเราให้เด็กเขาได้ลงมือกระทำเองด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสื่อมีอุปกรณ์ให้เขาได้ศึกษาได้จับได้สัมผัสนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสนุกพอสนุกเนี่ยเขาก็จะสนใจ
0: เมื่อคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเขาเรียนจำได้ไหมการเจริญเติบโตเป็นไง
4: จำ
0: ใครรู้บ้างว่าการเจริญเติบโตที่เราเรียนไปเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมตูนการเจริญเติบโตเป็นไงคะคุณลองตอบครูดิ
4: การวัดน้ำหนักส่วนสูง
0: 1เราดูจากน้ำหนัก2ส่วนสูงมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะยืนเลยยืนสัก
4: ฮอร์โมนในร่างกาย
0: ฮอร์โมนในร่างกายมันเป็นยังไงอ่ะ
4: คือร่างกายเริ่มการเปลี่ยนแปลง
0: แต่นั่นเป็นการเจริญเติบโตของอะไรของสัตว์ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราก็จะว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตเหมือนกันแต่เราจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะว่าเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับนักเรียนพืชในห้องเราไม่มีดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเราไปว่าของจริงกันเราไปดูว่าพืชเนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างไรเอาสมุดนะครับไปเลคเชอร์แล้วก็ออกไปเข้าแถวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีกันนะครับเชิญครับครับใครแยกไปกลุ่มต่อแยกเลยนักเรียนใบมากขึ้นแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรกๆนั่นแสดงว่ามันทำไมขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะครับดังนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยนะดูการเจริญเติบโตเนี่ยเนี่ยดอกนะครับดอกถามก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันมีดอกไหมไม่มีดอกแล้วก็มันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาในสุดก็มีดอกเพราะดอกเนี่ยการที่พืชออกดอกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตด้วย
5: ตำลึงอ่ะแล้วตำลึงไม่เอา
2: คือผมให้เด็กเนี่ยรายงานข่าวก็เนื่องจากสอนวิทยาศาสตร์ก็ให้รายงานเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์แล้วเขาก็หาข่าวมารายงานกันเสร็จแล้วก็มามันก็จะมีอยู่

0: คนหนึ่งที่เข้ามารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นไฟฟ้าการเจริญเติบโตเนี่ยฮะก็เราก็พูดถึงเรื่องของการทำโครงงานจะทำโครงงานอะไรนะครับก็ให้เขาไปตั้งปัญหาเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องที่เขารายงานเนี่ยนะไปปรึกษากันนะไปปรึกษากันแล้วก็มาถามว่าจะทำเรื่องนี้นะดีไหมทำได้ไหมซึ่งการทำโครงงานเนี่ยถ้าเด็กสนใจเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เด็กทำได้อยู่แล้วนะเพราะไม่มีปัญหาอะไร
1: จากการที่พวกเราเนี่ยนะไปประชุมกลุ่มกันแล้วใช่ไหมเราจะทำการทดลองเนี่ยจะทำยังไงบ้าง
2: ก็ต่อใช้ไฟฉายใช้ถังไฟฉาย
1: ใช้ถังไฟฉาย
3: ก็ใส่น้ำลดน้ำ
1: แล้วลดน้ำเวลาลดน้ำมีวิธีการลดยังไงไหมต้องทดอันนั้นมากอันนี้น้อยอะไรยังไง
2: เราก็ตวง
4: เท่ากัน
2: เท่ากัน
4: แล้วก็ตวงกัน
1: คือไอ้ตัวนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวแปรควบคุมใช่ไหมไอ้พวกนี้คืออะไร
4: มาเลเนส
2: เอ้ยตัวแปรควบคุม
1: เรียกอะไร
4: ตัวแปรต้น
1: เป็นตัวแปร
5: เพราะว่าเราสังเกตจากปกติในตอนนี้นะคะต้นไม้มีจำนวนร้อยลงค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่ค่ะพวกเราก็เลยอยากจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและต้นไม้มีจำนวนมากขึ้นค่ะพวกเราก็เลยจะสังคิดว่าการที่จะทำอย่างเงี้ยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยค่ะ
6: ก็คือทฤษฎีของหนูก็คือมันน่าจะมีการดูดซึมแร่ธาตุนะคะจากดินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นนะคะก็จะมีกระบวนการออสโมซิสกับแอคทีฟทรานสปอร์ตค่ะกระบวนการออสโมซิสก็คือการนำแร่ธาตุจากดินนะคะขึ้นไปสู่ลำต้นโดยผ่านเยื่อหุ้มค่ะส่วนกระบวนการแอคทีฟทรานสปอร์ตก็คือการนำแร่ธาตุไปสู่ลำต้นนะคะลำต้นของพืชโดยใช้พลังงานค่ะ
1: หนึ่งการเจริญเติบโตและอีกอันนึงที่เราดู
2: การงอก
1: การงอกไงเราดูว่าการงอกอันไหนเนี่ยคือระหว่าง อะไรนะใช้ถ่าน1ก้อนใช้ถ่าน2ก้อนแล้วไม่ใช่ถ่านอันไหน1งอกเร็วกว่ากัน2เจริญเติบโตเร็วกว่ากันแล้วเราจะบันทึกการเจริญเติบโตยังไงก็เป็นการบันทึกพูดถึงวิธีการบันทึก
2: เป็น
4: 3
2: เมล็ด
4: ครั้งนึง
1: 3
2: เมล็ดแล้วก็
3: จำนวนต้นที่มันจะ
1: หนึ่งนับจำนวนต้นบันทึก
4: ความสูง
2: เราเอาไม้บรรทัดวัด
0: ครูอยู่ในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับเราต้องให้เด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนนะครับคือให้เด็กไปหาคือถ้าเด็กได้ทำด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาแล้วตรงนั้นแหละเขาก็จะเอามาปัญหาเนี่ยมาปรึกษาเราคือถ้าเราไม่ให้เด็กทำเองก่อนเนี่ยเรามาบอกขั้นตอนก่อนทั้งหมดเนี่ยนะไอความรู้ที่เด็กได้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับสู้ให้เขาไปหาไปเผชิญกับปัญหาก่อนนะพอเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหาเขาแก้ปัญหาได้นะมันจะให้เขาภาคภูมิใจนะนี่ถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาเปล่าเราก็บอกแนวทางเท่านั้นไม่ได้ลงมือทำให้เขานะบอกแนวทางให้เขาให้เขาไปแก้ปัญหาซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยนะเกิดความรู้ที่เรียกว่าอะไรค่อนข้างถาวรมากกว่านะคิดว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบนี้มันจะทำให้เด็กได้ความรู้มากกว่า
5: พวกเราคะจะมาอธิบายการทดลองการใช้ไฟฟ้าเร่งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
6: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมี1กระถางค่ะ2เมล็ดผักบุ้ง3เมล็ดกวางตุ้ง4เมล็ดคะน้า5เมล็ดข้าวโพด6เมล็ดข้าวเปลือก7กระบอกไฟฉาย8สายไฟ9ถ่านไฟฉาย10น้ำ11ดินค่ะ
5: วิธีการทดลองนะคะพวกเราก็จะเอาดินนะคะใส่ลงในภาชนะค่ะประมาณค่อนของกระถางค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดพืช นะคะลงในภาชนะค่ะชนิดละ3กระถางค่ะแล้วพวกเรานะคะจะเอาถ่านไฟฉายค่ะใส่ในกระบอกไฟฉายค่ะแล้วนำสายไฟต่อเป็นวงจรค่ะให้เข้ากับภาชนะนะคะจากนั้นเราก็ใส่จุ่มลงในภาชนะเลยค่ะพวกเราก็จะลดน้ำนะคะสังเกตการเจริญเติบโตทุกๆ3วันค่ะ
7: กระแสไฟฟ้าก็มีผลต่อปัจจัยของพืชเช่นพืชเนี่ยก็ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเอากระแสไฟฟ้าใส่ลงไปในน้ำอาจจะแตกตัวเป็นออกซิเจน ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนะคะประการที่1อีกประการนึงก็คืออุณหภูมิในการเจริญเติบโตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตเหมือนกันและถ้าเป็นปัจจัยที่ลึกซึ้งขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนหรือโกรทฮอร์โมนของพืชหรือออกซินเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตามสนามไฟฟ้าเมื่อมีฮอร์โมนตัวนี้พืชก็เจริญเติบโตและ

0: นี่ก็เป็นผลของกระแสไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
1: ก็ทำเหมือนเดิม
2: 12 เซนครึ่ง
1: นับจำนวนต้นเมื่อกี้บอก
2: 17 เซน
1: ช้าช้าช้า
2: ก็เราต้องสังเกตให้ดีอะค่ะว่าจำนวนต้นมันเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงมันเท่าไหร่ค่ะ
3: มันเป็นอย่างที่หนูคิดไว้ค่ะก็คือมีพืชทั้ง4ชนิดก็คือผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าแล้วก็ข้าวเปลือกค่ะเป็นตามที่พวกหนูตั้งสมมติฐานไว้แต่ว่ามีเมล็ดข้าวโพดอะค่ะที่ไม่ได้เป็นตามที่พวกหนูตั้งเอาไว้ก็คือถ้าเกิดว่าใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้น2ก้อนเนี่ยจะทำให้ต้นข้าวของข้าวโพดเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้าลงค่ะแล้วก็มีความสูงที่ไม่ค่อยจะสูงกว่าที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะ
1: แต่ละอย่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า อันนี้เป็นตัวควบคุมนี่นะไม่ได้ใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้นใช่ไหมอันนี้ใช้ถ่าน1ก้อนใช้ถ่าน2ก้อนเนี่ยจากที่เรารายงานมาเนี่ยถ่านไฟฉาย1ก้อนกับเปรียบเทียบกับถ่านไฟฉายที่ไม่ได้กระตุ้นเลยเนี่ยเป็นยังไงกันเปรียบเทียบ2อย่างนี้เป็นไงกัน
4: อันนี้มันเจริญเติบโต
2: มันดีกว่า
1: อันนี้เจริญเติบโตกระตุ้นด้วยถ่าน1ก้อนเจริญเติบโตเร็วกว่าดีกว่า2ก้อน
4: ที่สุดเลย
1: เจริญเติบโตที่สุดแล้วทําไมข้าวโพดข้าวโพดมันเป็นยังไงนี่กระตุ้นด้วยถ่านไฟฉาย2ก้อนใช่ไหมแล้วไปเป็นยังไงนั่นสรุปว่าเนี่ยถ้าใช้กระแสไฟกระตุ้นกับไม่ค่อยเจริญเติบโตถูกไหมส่วนถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าตู้กระตุ้นเนี่ยมันจะเริ่มเติบโต
3: ตอนแรกก็ท้อค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่ตั้งไว้ค่ะแต่หลังๆก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ต้องไปคิดมากก็ได้เพราะว่าการที่เราไม่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นมันก็เขาเมล็ดข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีอยู่แล้วค่ะ
0: การทดลองของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ข้าวข้าวโพดผักบุ้งคะน้าผักกวางตุ้งปรากฏว่า 3-4 อย่างเนี่ยเป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งไว้แต่ข้าวโพดไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะนั้นปัจจัยที่เขาใส่ลงไปให้กับพืชเหมาะสำหรับข้าวเหมาะสำหรับคะน้าเหมาะสำหรับผักกวางตุ้งผักบุ้งแต่ไม่เหมาะสำหรับข้าวโพดมันก็ส่งผลให้ข้าวโพดเนี่ยไม่เจริญเติบโตตามที่เขาตั้งสมมติฐานเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นไปได้ค่ะ
5: เราได้เห็นการทดลองของพวกเขาจนได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจินตนาการเห็นอะไรจากการทดลองนี
2: ้สมมติเรามีญาติมีที่เป็นเกษตรกรเราอาจจะไปบอกเกษตรกรพวกนั้นว่าทำไมไม่ลองใช้ไฟฟ้าเร่งต้นกล้าดูจะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้นเนี่ยจะเติบโตไวขึ้นด้วย
6: หนูคิดว่าหนูได้ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่เราจะทำโครงงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราได้รับความที่เราพยายามแล้วเราได้สำเร็จทำให้เรามีกำลังใจค่ะ
3: ลองทำโครงงานเรื่องนี้ดูแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกชอบค่ะก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆค่ะ
7: นะหัวใจของวิทยาศาสตร์คือการที่เด็กได้ลงมือศึกษาค้นคว้ากระทำจริงๆด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราไปบอกเด็กซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเด็กได้มีโอกาสได้ทำการทดลองนะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะกระทำจริงๆคิดว่าเด็กก็จะสนใจก็จะทำให้เขาเกิดความรู้และที่สำคัญคือเขาจะรักเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเพราะถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยเพราะเราก็ฝากอนาคตไว้กับเด็กนะถ้าสนใจวิทยาศาสตร์ประเทศชาติเราก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
5: วันนี้นอกจากเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของพืชที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วเรายังได้เห็นการเจริญเติบโตทางความรู้ของน้องๆที่ถูกกระตุ้นด้วยความฝันจินตนาการและการเรียนการสอนครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่แฝงอยู่ในโครงงานนะครับสำหรับวันนี้รายการติ๊งทูดูคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากกัดเกลื่อน
1: กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรม5สออะไรพวกนี้ค่ะ
2: มีการแยกขยะแล้วก็มีการเก็บขวดขายตามห้องเรียน
3: มีแบบเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทาง
4: ไม่เคยค่ะ
5: เคยค่ะ
6: เป็นย
5: ัง
6: ไง
5: ก็แบบพวกเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำหรือไม่ก็ประดิษฐ์เป็นกระทงไบโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ยังไม่เคยได้ยินเลยครับ
4: น้อยนะคะส่วนใหญ่จะมีแบบรณรงค์แบบเกี่ยวกับเอากระทงอ่ะมาทำด้วยหยดกล้วยค่ะแทนโฟมมากกว่า
8: เอาขนมปังนะคะมาทำเป็นกระทงก็จะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ทำบุญไปด้วยเลยค่ะ
7: พวกผักที่แม่เราทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเราก็เอามาทำได
9: ้กระทงทำจากวัสดุที่แบบย่อยสลายได้อะไรแบบเนี้ยไม่เป็นมลพิษกับสภาวะรอบข้าง
10: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองกันที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสและโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะเพื่อมาดูกันว่าโดยทั่วไปแล้วการรณรงค์ลดโลกร้อนในโรงเรียนนั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งก็ได้คำตอบคล้ายๆกันของทั้งสองโรงเรียนนะคะกล้าคิดกล้าทำจึงอยากนำเรื่องลดโลกร้อนมาโยงกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะโดยรายการจัดท้าให้น้องๆนักเรียนทั้งสองโรงเรียนระดมสมองคิดวิธีการลดโลกร้อนในประเพณีลอยกระทงว่าจะทำอย่างไรให้แปลกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ
11: ชุมนุมเราเนี่ยเป็นชุมนุมที่มีคอนเซปต์เรื่องความพอดีพอเพียงมีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันลอยกระทงเนี่ยจะเห็นว่ามีคนทำกระทงมากมายหลายประเภทไปลอยแล้วบางประเภทก็ทำไมคะเป็นไงลอยแล้วมันเกิดอะไรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวพวกเราลองแบ่งเป็นกลุ่มตั้งเป็นวงนะลูกนะพี่ๆม.6นะคะหนูลองดูคุยกับน้องแล้วลองช่วยกันคิดสิว่าถ้าเราจะทำกระทงที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลอยไปแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้คิดไปหลายเรื่องว่ากระทงนั้นควรจะเป็นยังไง
10: น้องๆจากโรงเรียนโยธินบุรณะที่รับคำท้าให้คิดวิธีการลดโลกร้อนในวันลอยกระทงนั้นเป็นน้องๆนักเรียนจากระดับชั้นม.ปลายค่ะที่จะมานำเสนอรูปแบบของกระทงแบบใหม่ที่ช่วยลดโลกร้อนได้และยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยนะคะไอเดียแต่ละกลุ่มก็มีดังนี้ค่ะ
12: เขาแต่งมาเป็นกะละมะพร้าวแล้วคือเหมือนแบบเอาไปขัดอะไรอย่างงี้คือมันก็แบบมีความคลาสสิกของกะละมะพร้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็แบบเขาบอกให้ใส่เทียนหอม
13: ก็จากที่กลุ่มเราสรุปกันมาก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะทำกระทงกันโดยทำจากไม้ไผ่อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์หลักของกลุ่มเรานะคะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นฐานกระทงค่ะจุดเด่นของกระทงเรานะคะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรานำมาทำเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หมด
14: คือเราเลือกอันที่ดีที่สุดอะที่มันแบบน่าจะทำได้ก็คือกระป๋องน้ำอัดลมใช่ป่ะเวลาเอากลับมาใช้อะไอ้นั่นอะที่มันมีเวลาเปิดอะ
15: ที่เปิดฝาขวด
14: ที่เปิดฝาขวดอะ
16: บริจาค
14: ผ่าเทียม
15: ผ่าเทียม
17: เดี๋ยววันนี้เรามาคิดกระทงกระทงที่เอาไปใช้ประโยชน์ได
18: ้ผักตบชวาพี่เทนมันแบบว่ามันอยู่เต็มคลองเงี้ยมันมีเยอะมากเงี้ยทั่วไปมันบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะถ้าเกิดเอามาใช้ประโยชน์หลังจากลอยเสร็จเอาไปทำแบบไปทำเป็นกระดาษเงี้ย
19: กลุ่มเราจะเอาผักตบชวาค่ะมาทำเป็นกระทงทำไมถึงเอาผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาเป็นผักที่หาง่ายแล้วก็อยู่ตามลำคลองทั่วไปค่ะ
20: การรียูสกับนำกลับมาใช้ใหม่นะคะคือจะนำกลับมาทำเป็นกระดาษผักตบชวาค่ะเราจะเรียกว่าโมแบกก็คือเหมือนกับเป็นถุงอนุบาลต้นกล้าค่ะ
11: ก็ขอให้เรียนเนี่ยเอากลับไปลองคิดวางแผนว่าถ้าเราจะต้องทำจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมวัสดุอะไรบ้างแล้วเรามาลองทำกันวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะ
10: ส่วนน้องๆทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็เป็นนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้นำประเด็นลดโลกร้อนกับการลอยกระทงไปบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเริ่มจะอยากรู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
21: ความรู้ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือเราจะเอากระทงไปลอยในอะไรคะลอยในน้ำ น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าต้องการให้วัตถุลอยน้ำได้จะต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเรียนคิดว่ามีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้วันวันหนึ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเปลือกผลไม้ใช่ไหมทำอย่างไรถึงจะให้ผลไม้ของพวกเราลอยน้ำได้เดี๋ยวช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อที่จะทำกระทงลดภาวะโลกร้อน
0: ทำไมมีไอเดียอยากทำเป็นไก่ทองคะ
6: ก็เพราะว่ามันแบบมันมีรูปร่างคล้ายขันเงี้ยมันก็เหมือนขันลอยน้ำได้นะมันมีรูปร่างนะผมก็เลยอยากทำกันครับ
15: ทำจากฟาง
22: ใช้พวกเปลือกผลไม้อะไรครับเป็นตังโมกับแอปเปิ้ลบางทีก็ใช้ผลของมันเลยครับ
15: ทำจากผักค่ะ
23: ผักอะไรอะคะ
15: ก็พวกแครอทถั่วฝักยาวดอกคะน้าแล้วก็หัวไชเท้าค่ะ
24: ไม่น่าจะจบจะเอาเนื้อมันออกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าให้มันแบบเบาขึ้นนะคะ
10: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าหากแต่ละโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้ากับวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่แล้วเช่นกิจกรรมลอยกระทงเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและตั้งประเด็นให้นักเรียนช่วยกันคิดและนำเสนออย่างครั้งนี้ก็เป็นประเด็นลดโลกร้อนนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ของนักเรียนที่จะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนั้นได้ค่ะ
11: วันนี้เราก็จะมาเริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงคุณครูเชิญอาจารย์อัมไพวันมงคลประสิทธิ์นะคะจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมาเป็นที่ปรึกษานักเรียน
25: ส่วนนี้พอตัดเสร็จเอาส่วนนี้มาเติมได้อีกมันก็จะเป็นฉลุเป็นลายเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยจุด
10: ตอนนี้น้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะก็เริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงตามที่ออกแบบกันแล้วนะคะซึ่งรูปแบบกระทงที่ช่วยลดโลกร้อนของน้องๆนั้นก็จะทำมาจากสิ่งที่เป็นของเหลือใช้หรือขยะคือผักตบชวากะลามะพร้าวกระบอกไม้ไผ่เก่าและขยะจากมนุษย์เรานั่นคือขวดน้ำพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมและเมื่อทำกระทงรีไซเคิลเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ละกลุ่มก็จะทดลองนำไปลอยน้ำกันเพื่อทดสอบว่ามันจะสามารถลอยน้ำได้หรือไม่ค่ะ
25: ฝึกฝนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราในเรื่องงานดอกไม้ใบตองให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับตรงจุดนี้ไว้เป็นศิลปะประจำชาติซึ่งจะปลูกฝังเด็กให้ได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
21: พร้อมที่จะลงมือทำแล้วนะรักษาความสมดุลของกระทงให้มันลอยน้ำอย่าให้เอียงนะคะแล้วก็ต้องลอยนะคะอย่าจมอย่าลืมว่าเราเน้นเรื่องของความหนาแน่นของกระทงต้องอย่าให้เท่ากับ1หรือมากกว่า1โอเคค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ
10: ส่วนน้องๆโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็ลงมือทำกระทงจากผักและผลไม้หลากหลายชนิดตามที่น้องๆเลือกและเตรียมมานะคะการทำกระทงลดโลกร้อนครั้งนี้จึงทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงกับการจมลอยและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกระทงอย่างประณีตเพราะไม่เช่นนั้นกระทงที่สวยๆก็อาจจะไม่ลอยน้ำก็ได้นะคะ
21: จมเพราะทำไมมวลมันจะมากกว่าปะลิมาตนะคะเดี๋ยวความหนาแน่นมันจะเกิน
26: คือไปแบ่งครึ่งแล้วมีรูจะทำเป็นหัวเรือมันก็เลยจมเป็นรูอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรอุด
6: ก็กระทงของเราทำมาจากฟักนะครับ

0: การออกแบบก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฟักนี่มันน่าจะเป็นรูปเหมือนเรือในไทยในสมัยก่อนผมก็รักวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับ
1: กระทงของดิฉันทำมาจากแตงโมส่วนหัวที่เห็นอยู่ทำมาจากแอปเปิ้ลส่วนหางก็จะทำมาจากใบเตยข้างในก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งมีกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบ
2: กระทงของเราก็ทำมาจากมะละกอค่ะแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งด้วยดอกกะหล่ำกับแครอทค่ะ
3: อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกุหลาบดอกกล้วยไม้แครอทใบเตยและฟักทองผมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาก็คือคิดมาจากวันฮาโลวีนที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ทำนี้ได้จากเสร็จเหลือจากกลุ่มอื่น

0: อนนี้น้องๆก็ได้นำกระทงไปลอยที่สระน้ำเล็กๆของโรงเรียนมีการอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาและหลังจากลอยกระทงแล้วน้องๆของที่นี่ก็คิดกันต่อว่ากระทงผักผลไม้เหล่านี้สามารถเก็บขึ้นมาหมักเป็นปุ๋ยได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังเกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจมการลอยนะคะลอยกระทงนี่คือวัสดุอะไรที่เด็กนำมาใช้ในการทำกระทงจะต้องลอยได้หรือแม้ว่าจะเป็นวัตถุหนักเราก็สามารถทำให้ลอยได้ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเพียงแต่เราแนะว่าทำยังไงมันถึงจะลอยได้ก็คือลดมวลของวัตถุให้น้อยลงนะคะโดยปริมาตรเท่าเดิมวัตถุนั้นก็จะสามารถลอยน้ำได
2: ้ขยะผลไม้ที่เราทำแล้วเอามาหมักทำเป็นปุ๋ยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสาร EM อีกอันนึงก็คือกากน้ำตาลเดี๋ยวเราเศษอาหารใส่เข้าไปในถังนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยเติมด้วยหัวเชื้อ EM 1ส่วนกากน้ำตาลอีก2บิกเกอร์อัตราส่วน1ต่อ2นะคะ
0: พอมาถึงงานวันลอยกระทงของทั้งสองโรงเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่ากระทงลดโลกร้อนที่น้องๆออกแบบขึ้นมานั้นก็มีความสวยงามไม่แพ้กระทงทั่วไปเลยแถมยังเป็นการช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยสามารถนำไปลอยน้ำได้จริงค่ะ

0: สวยเลย
1: ระวังกระเป๋า
2: อันนี้แล้วแต่งไทยเหรอ
3: ใช่พูดตรงนี้นะต่อ
4: ลอยครับเหมือนเป็ดบินได้เลย
5: ภูมิใจนะครับเพราะว่ากระทงเราทำมาเองอย่างเงี้ยฮะถึงจะมีแบบบางอันที่ทำลงไปแล้วมันจมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ไป
6: ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะลอยได้แต่พอเรือมาก็จม
7: สามารถเอาแบบมันเหมือนเอามารีไซเคิลใหม่อะค่ะให้มันดูมีประโยชน์แล้วก็ดูสวยงามขึ้น
8: ก็ใช้วัสดุธรรมชาติที่ง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็ลดการสร้างขยะให้โลกค่ะ
9: ก็ยินดีว่าปีนี้เนี่ยคือเด็กได้มีส่วนร่วมในการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยิ่งในยุคนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงถ้าเยาวชนเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามีกิจกรรมประเพณีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรก็ตามเขายังห่วงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาช่วยกันรักษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดี
10: มันประหยัดดีอะค่ะแล้วมันก็แปลกด้วยไม่ค่อยมีใครเอามาทำ
11: สวยนะคะหนูไม่เคยเห็นค่ะ
12: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องลดภาวะโลกร้อนได้โดยวิธีการก็จะได้มาจากมุมมองความคิดของทั้งน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่มีความแปลกแตกต่างจากเดิมและคุณครูก็ยังสามารถสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากับกิจกรรมนั้นๆได้ด้วยฉะนั้นหันมารณรงค์ลดโลกร้อนกับกิจกรรมของโรงเรียนกันดีกว่าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม

Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวOf Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระ
จ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า300,000บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสับปะรดและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพ

ที่อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ68โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมพูดถึงการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์รามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทิราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2519ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวร์สอเฮาะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้นะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตับบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess @หญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสาพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อ
ต่อจากนั้นกรมบังบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทันทสถานในช่วงบ่ายกรมบางผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวัดอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อหายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ำหรับโครงการที่เราเรียกว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะหรือว่าเพศศึกษารอบด้านอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานเรื่องของเพศศึกษานะคะในสถานศึกษาในโครงการเราให้ความสำคัญกับครูค่ะว่าในครูที่จะสอนเพศศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าประเด็นสำคัญของการที่ครูคนนึงจะสอนเพศศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันว่าครูเองจะต้องเข้าใจในมุมของเพศวิถีก่อนนะคะว่าเพศวิถีที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามาด้วยนะคะมันมีเรื่องบทบาทหญิงชายที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีเรื่องของสุขภาพทางเพศต่างๆเรื่องโรคต่างๆหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างๆในนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกนะคะว่าครูมีความเข้าใจเด็กมากน้อยแค่ไหนอีกมุมนึงที่คิดว่าจะเป็นมุมที่เราต้องเตรียมครูก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าเราสร้างกิจกรรมให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านกิจกรรม
1: สำหรับคุณสมบัติของคุณครูที่เข้าร่วม

0: การอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนมาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูทุกท่านเป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้มีหน้าที่จัดการเรียนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนของตนเองในปีการศึกษาที่จะถึงนี
1: ้ในกระบวนการออกแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนก็คือคุณครูของเราเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเองจะสามารถที่จะได้ยินคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเขาจะได้บอกในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังได้ยินเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนคิดแบบไหนการคิดของเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเขาเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะชวนเขาคิดวิเคราะห์ต่อนะคะจากประเด็นต่างๆเนี่ยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเหมือนคิดต่างจากเพื่อนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะคะแล้วไอ้การคิดเหมือนคิดต่างเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นๆอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไร
0: สำหรับกิจกรรมแรกที่คุณครูจะได้เรียนรู้นั่นคือกิจกรรมสถานีรู้เขารู้เรา
2: สถานีนะครับให้อาจารย์จะต้องเข้าเนี่ยทั้งหมด6สถานีนะครับโดยมีกติกาว่าอาจารย์จะต้องเข้าทุกสถานีนะครับในแต่ละสถานีนั้นจะมีประเด็นนะครับให้อาจารย์ได้ช่วยตอบประเด็นคำถามในแต่ละสถานีนะครับทุกสถานีเลยนะครับอาจารย์จะเข้าสถานีไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่อาจารย์จะเขียนลงไปในกระดาษคลิปชาร์ตที่เราติดเอาไว้นะครับ
1: คือกิจกรรมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นคำตอบอะไรมากนักว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเริ่มเห็นคนที่เห็นสถานการณ์ร่วมกันละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทำคือทำให้เขาได้มีโอกาสพูดปัญหาด้วยตัวเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงเรียนมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เขารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสพูดด้วยตัวเขาเองมันไม่ได้มาจากเรา
3: วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันที่เรารู้สึกเป็นห่วงนะครับสมัยนี้นะครับวัยรุ่นไม่รักนวลสงวนตัวสื่อลามกมีอย่างกว้างขวางทำให้อยากรู้อยากลอง
4: พฤติกรรมหรือว่าเพศที่เขาสนใจนะเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราได้ยินบ่อยการล่าแต้มนะครับรักร่วมเพศทดลองมีเพศสัมพันธ์
5: ที่ไม่ใช่ทุกอย่างเช่นบรรยากาศพาไปเช่นไปที่มุมอับนะครับเช่นชวนสาวไปนั่งคุยไปคุยมาบิดไปบิดมาจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวก็คลุกเลยนะครับ
6: จากที่อ่านทุกข้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยท่านใดที่มาเขียนสุดท้ายเพราะทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเปิดใจในการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองเพราะต้อง3ฝ่ายเท่านั้นถึงจะช่วยกันได้สำเร็จนะคะ
0: จากนั้นคุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่
7: มีป้ายอยู่4ป้ายข้อความเป็นป้ายพฤติกรรม
8: แต่ละคนจะเลือกตอบของตัวเองนะคะที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำถามขึ้นให้นะคะว่าเราทำพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหน
7: คำถามข้อที่1ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถหรือใส่หมวกกันครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หันหน้ามาด้านนี้ครับอันนี้บ่อยเป็นประจำทุกครั้งอันนี้บางครั้ง 50% ที่ทำได้เหตุผลนะครับ
9: ไประยะทางไกลแล้วมีด่านที่คือ 50%
10: ก็คล้ายๆกันนะครับบางทีมันก็พยายามจะฝึกให้มันเป็นนิสัยนะครับ
7: จะเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเท่ากันนะเนี่ยบ่อยครั้งกับบางครั้ง
9: อาหารที่มีประโยชน์เราก็กินอยู่นะแล้วงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยไปอยู่กันตรงเนี้ย
4: จริงๆแล้วนี่ผมเลือกตรงนี้50 50นี่เป็นเพราะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งเราเลือกไม่ได
1: ้ประเด็นที่เป็นหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้ครูเห็นว่าไอ้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันต้องมีหลายๆวิธีต้องทำหลายอย่างนะคะแล้วก็หัวใจของมันก็คือว่าต้องทำให้ครูเห็นว่ามันต้องแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองอะค่ะว่าในการทำเนาะแต่ว่าบางทีเราได้ฟังเหตุผลของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เด็กกำลังพูดเนาะแต่ว่าเราในมุมคนนอกเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องของข้ออ้างหรือเปล่าซึ่งมันคนละมุมกันเลยนะ ใช่ไหมมุมระหว่างข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยค่ะมุมของคนที่ไม่ได้ทำพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่คือข้ออ้างใช่ไหมแต่มุมของคนที่ทำพฤติกรรมนั้นแล้วทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนี่คือเหตุผลของเขาน
8: ี่คือเหตุผลเราใช่ไหมใช่ไหมที่เราไม่ใส่เพราะว่านี่คือเหตุผลเรานะคะแต่ถ้าตำรวจมาเจอเนี่ยค่ะณตอนที่เราผมไม่แห้งแล้วเราก็ให้เหตุผลของเราเนาะนี่คือเหตุผลเรา

0: รู้ว่าเสี่ยงแต่ไปสู่กิจกรรมการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในคู่มือการสอนซึ่งออกแบบโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1: กิจกรรมศึกษาแผนเนี่ยโดยเป้าหมายก็คืออยากจะให้คุณครูได้มีโอกาสรู้จักแผนการเรียนการสอนที่อยู่ในคู่มือให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเขาจะสามารถคุ้นเคยกับตัวเล่มคู่มืออันนี้แหละที่ทางโครงการออกแบบไว้อ่ะค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ลองตั้งข้อสังเกตว่าเขาคิดว่าการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคู่มือเนี่ยออกแบบอย่างไรนะคะเนื้อหามันสอดคล้องกับผู้เรียนไหมนะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจัดแบบไหนอย่างไร
2: เดี๋ยววิธีการก็คือว่านุชจะให้อาจารย์อ่านแผนซึ่ง1คนจะอ่านแค่แผนเดียวเท่านั้นนะคะอ่านแผนเดียวเท่านั้นโดยที่อ่านแล้วเนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าแผนที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันสอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆอย่างไรนะคะสอดคล้องไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้เนี่ยจากแผนที่เราอ่านเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในแผนเนี่ยค่ะที่เราอ่านในแผนนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วแผนที่เราอ่านเนี่ยมันใช้กับวิชาใดได้บ้าง
1: จากนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะให้เขาลองจับกลุ่มคุยกันในระดับชั้นเดียวกัน
3: ที่เห็นว่ามันสอดคล้องก็ตรงว่าช่วงวัยของเด็กม.1 เนี่ยมันเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยรุ่นพอดีเลยการฝันเปียกการมีประจำเดือนครั้งแรกอวัยวะภายในของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมถือว่าแผนนี้โอเคนะคะ
4: ในความคิดตัวเองคิดว่ากระบวนการกลุ่มเนี่ยใช้กับการเรียนได้ทุกรายวิชานะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
5: ดึงเด็กลงไปอยู่ม.2หมายถึงตัวละครเนี่ยอยู่ที่ม.2เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้เด็กม.3เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการให้คำปรึกษาฝึกคิดแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาเขาบางทีเขาอาจจะคิดไม่ได้แต่พอเป็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำได้
0: เมื่อศึกษาแผนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายจะได้ทดลองสาธิตการสอนโดยมีเพื่อนครูด้วยกันทำหน้าที่เป็นนักเรียนจำเป็นให้กับการสอนครั้งนี
2: ้เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะให้นักเรียนดูบนกระดานเรียนบอกนะคะว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้นะคะกับภาพภาพแรกก็คือหนุ่มสาวจุงมือกันนักเรียนรับได้ไหมคะรับได้นะคะมาดูรูปที่2เห็นภาพนี้เรารับได้ไหมคะ
6: รับได้ยกมือครับ
2: รับได้ยกมือรับได้
6: รับไม่ได้บ้างครับ
2: คนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มเราจะให้วิเคราะห์นะคะดูภาพแล้วก็ระดมความคิดเห็นนะคะของบุคคลภายในกลุ่มว่ามองภาพนี้แล้วรับได้หรือรับไม่ได้นะคะ
1: เป้าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูได้มีโอกาสลองทำนะคะโดยที่ให้คุณครูได้เห็นว่าถ้าเขาได้มีโอกาสลองสาธิตการสอนเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
2: เสร็จหมดแล้วนะคะคราวนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนำเสน
7: อภาพนี้เลยค่ะตำรวจบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทำแท้งนะคะก็มีทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้ที่รับได้ก็คือเห็นใจแม่ของเด็กนะคะว่าอาจจะไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็โดนข่มขืนค่ะที่รับไม่ได้ก็คือบาปค่ะแล้วก็เป็นตราบาปติดตัวของผู้หญิงไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยเคยทำแท้งมา
1: สุดท้ายถ้าแผนนี้จบแล้ว50นาทีเนี่ยผู้เรียนของเราต้องได้อะไรนะคะครูต้องกลับมาตีอันนี้ให้ได้ด้วยหลังจากที่สอนเสร็จอะค่ะว่าสุดท้ายพอสอนไปครบ50นาทีแล้วเนี่ยผู้เรียนเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือเปล่าม
2: ีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
8: คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนอีกหลายๆคนค่ะ
7: ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ความคิดคนอื่นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้นะแต่เราคิดแบบนี
9: ้ครับก็เหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแต่ละคนได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับ
1: หลังจากที่เขารู้จักแผนทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าต้องกลับไปดูเรื่องการใช้จริงแล้วค่ะว่าเขาจะวางแผนการกลับไปใช้ของเขาอย่างไรแต่ว่าเป้าที่เราอยากจะพาไปถึงก็คือทำยังไงให้เด็กของเราได้เรียนอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงต่อปีในแต่ละระดับชั้น
10: ในปีการศึกษาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะสอนระดับม.ปลายก็คือระดับม.4กับม.6ก็คือยังอยู่ในวัยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษคุณครูก็ว่าจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเขาอาจจะผ่านวิชาของแนวซึ่งครูที่เป็นที่ปรึกษาต้องสอนแนวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครูได้สอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษของครูก็จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาตอนที่เราสอนด้วย

0: ลังจากที่ได้อบรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจเทคนิคนะครับวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ความรู้กับเด็กได้อย่างเต็มที่การอบรมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาของเยาวชนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเมินตามที่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับคงจะไปด้วยดีครับในเรื่องของกิจกรรมเพศศึกษา
1: สิ่งที่ได้ได้เยอะเลยนะครับในเนื้อหาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขบวนการแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเปลี่ยนไปเยอะเห็นความสำคัญของเพศศึกษาเยอะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องนำไปสอนในชั่วโมงในคาบเรียนของวิชาในแนวในทุกระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการเทคนิคแล้วก็กระบวนการสอนหลังการอบรมนะคะก็จะต้องได้รับหน้าที่ทำการสอนก็คงจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเวลาสอนจะเป็นยังไงคะ
3: เราจะไปติดตามผลของการอบรมในครั้งนี้ว่าหลังจากผ่านการเตรียมพร้อมและการพัฒนาความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านไปแล้วนั้นคุณครูจะนำกลับไปใช้สอนจริงในห้องเรียนได้หรือไม่และจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดกันบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้า

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสอนเพศศึกษาในบ้านเรานั้นต้องยอมรับว่ามีน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับแต่ปัจจุบันนี้จำเป็นแล้วที่จะต้องเรียนต้องสอนกันถามว่าทำไมถึงไม่มีและทำไมจำเป็นต้องเรียนต้องสอนกันคำตอบก็มีมากมายนะครับแตกต่างกันออกไปวันนี้ครับจะลองพาทุกท่านไปลองชมการสอนวิชาเพศศึกษาในฮอลแลนด์ครับดูครับว่าเขาสอนกันอย่างไรแล้วอะไรที่เราจะได้นำมาใช้เหมาะกับบ้านเราอันไหนที่คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบ้านเราผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกครับเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยครับคุณครูนครสันทิโยธินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจองค์การแพทย์คุณวรานุชชินวรโสภาครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับทั้งสองท่านน่าจะบอกได้ดีนะครับว่าบ้านเรานี่เรียนสอนเพศศึกษากันไปแล้วแค่ไหนยังไงแล้วควรจะต้องมีเพราะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนนะครับที่ฮอลแลนด์ครับมีอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่ำเพียง 1% เท่านั้นเขาสอนกันแบบไหนเขากล้าพูดเรื่องนี้กันเพราะอะไรลองไปชมครับ
3: ฮอลแลนด์วัยรุ่นชาวฮอลแลนด์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทุกๆปีมีสถิติการตั้งครรภ์น้อยกว่าร้อยละ1เมื่อเทียบกับร้อยละ6ในประเทศอังกฤษและเพศศึกษามีบทบาทอย่างไรกับสถิติที่น่าประทับใจนี้ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่เสรีแล้วก็เน้นการปฏิบัติพวกเราต้องเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่กันหนาแน่นในพื้นที่ที่เล็กเราอาศัยในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราจะมัวบ่นว่าประเทศจะจมน้ำไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องลงมือทำค่ะเราจึงได้สร้างทำนบฉันคิดว่ามันคือพื้นฐานเมื่อมีปัญหาไม่ใช่จะเอาแต่พูดคุณจะต้องลงมือแก้ไขแล้วก็มุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ปัญหาด้วยนะคะและมันก็เป็นเช่นนั้นในช่วงปี2503อัต

0: ราการทำแท้งในฮอลแลนด์พุ่งสูงขึ้นและดูจะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขชาวคริสเตียนจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะต่อต้านการทำแท้งเพราะว่ามันไปขัดกับความเชื่อในขณะที่นักสังคมนิยมเห็นว่าความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการมันเป็นเรื่องสำคัญแม้จะเห็นต่างกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมมือกันเราต้องมีกฎหมายการทำแท้งที่ดีและต้องทำทุกวิธีเพื่อป้องกันการทำแท้งวิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็คือสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน
1: อัมสเตอร์ดัมไลเซียมเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมที่เก่าแก่วันนี้อาจารย์รุดวินเกอร์กำลังสอนวิชาชีววิทยาบทใหม
2: ่โอเค come on in
1: เพ
0: ื่อความสะดวกในการถ่ายทำรุดจะสอนชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
2: We've been talking about sexuality a while ago actually There's only one thing that I want to do with you and it's a little game And what I want to do is I've got 10 envelopes And I've got little cardsAnd every card has got a question. I just ask a question. Let's give you an example. When I ask you, did you already have sex?
3: No.
2: And okay, you can say no because you think, okay, no. Maybe you think like, I have, but I don't want to say so. Then you say, it's none of your business. You know? Or you say yes, and it was fantastic, and you want to tell all about it. But you're the one who decides what to say or what not to say.Yeah, we just give it a try. We'll see. It's a
0: game. มันเป็นเกมที่ช่วยให้พวกเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ
2: ์ To do is try to find someone you feel comfortable with. How did you show?
4: Just be very nice.
2: Okay. In what way?
4: You say call her every evening.
2: Yes.
4: And buy her something for Valentine.
2: Okay.
4: That kind of thing, just simple little things.
2: Okay. And did she do the same?
4: Well, not at the beginning, but later on she did.
2: You really had to fight for her, or not?
4: Push it.
5: Would you like to go on a holiday with your boyfriend?
1: In Holland.
0: นักเรียนคุยเรื่องเพศและความมีสัมพันธ์กันเป็นปกติเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยาและสุขศึกษาส่วนใหญ่อาจจะเรียนมาแล้วตอนชั้นประถม
1: primary school too.
6: And you also because that's also one of the questions. Is it also normal to masturbate when you're married? Do you think that's normal or do you think you've got a lack of sex?
7: Yeah, well, that's the point. That could be the point. But I don't think it's normal at that point. No.
2: Doesn't want to answer, do they?
1: Rude's approach maybe.
0: วิธีของรูดอาจจะดูตรงเกินไปแต่ในฮอลแลนด์การที่ครูและนักเรียนจะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนั้นเป็นเรื่องปกติ
2: Because last year you asked me a lot of questions. You were very open in questioning.
4: Yeah.
2: Would you ask the same things?Your parents?
4: Most of them, I would.
2: Okay.
4: But maybe not all.
2: Okay. You said you were going to ask your mom, aren't you?
8: I feel more comfortable with my mother than with my father.
2: Okay.
1: So what's behind?
0: และที่มาของการสอนแบบนี้คืออะไร
9: ผมชอบใกล้ชิดและเล่นกับนักเรียนของผมนะครับบางครั้งนี่ก็มีคนติงว่าคุณไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่นั่นคือตัวตนของผมครับถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะสอนคือผมทำทุกอย่างไปด้วยความจริงใจนะครับคือไม่มีความคิดอะไรที่แอบแฝงอยู่เลยผมมองว่าในอังกฤษเหมือนกับครูและนักเรียนนี่อยู่คนละฝั่งครับเราทำแบบนี้ไม่ได้บางครั้งนี่ผมหอมแก้มเด็กๆเมื่อพวกเขามาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหนูคนยุโรปสุขสันต์วันเกิดแล้วก็หอมแก้มซะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในอังกฤษได้หรอกครับแต่นี่คือการเป็นตัวของตัวเอง
2: Would you tell about your wet dream? Would you tell about I went to bed with my girlfriend or with my boyfriend?
8: I think I would tell you.
2: And as a girl, because you have to protect yourself, would you ask your parents like, do you think it's a good idea going to the doctor for the pill?
8: Yeah.
2: Because then you also say like, I'm going to have sex.
8: Yeah.
9: ตอนนี้ผมรู้จักเอสโรคหนองในแล้วก็โรคหน้ากลัวอื่นที่เป็นอันตรายด้วยฮะแล้วผมคิดว่าเราควรจะใช้ถุงยางแม้ว่ามันจะขัดกับคำสอนของพระเจ้าก็ตามฮะ
3: ทั้งสองท่านชมแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณครูที่จะสอนเพศศึกษาได้ต้องเป็นแบบนี้ไหมครับจำเป็นไหมฮะ
10: จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
3: ครับ
10: คือในความรู้สึกของดิฉันเนี่ยค่ะมองว่าเปิดประเด็นออกมาเนี่ยดีมากเลยคือเขาเห็นปัญหาแล้วเขาไม่บ่น
3: ครับ
10: เขาไม่โทษโน่นโทษนี่แต่เขาลงมือแล้วที่จะทำคือพอเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเขาร่วมมือกันแล้วก็ลงมือกันแก้ไขตรงนี้ถือดิฉันชื่นชมมากเป็นสิ่งที่ด
3: ี
10: สำคัญที่สุด
3: นะคุณว่าดูเห็นแล้วเป็นไง
11: แล้วคุณครูคนนี้ก็เชื่อมั่นด้วยค่ะคือเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำว่าเขากำลังเจตนาดีกับเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิธีที่พยายามจะเข้าหาเด็กถ้าสังเกตสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็พยายามจะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะในการสอนเพศศึกษาว่าเด็กๆจะรู้สึกสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณครูซึ่งที่จริงในหลายงานวิจัยก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่กับครูจะเป็นคนสุดท้ายที่เด็กอยากจะคุยด้วย
3: เพื่อ
11: ที
3: ่
11: จะค
3: ุ
11: ยด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้า
3: เขาจะไปคุยคนอื่นก่อน
11: เพื่อนแน่นอนใช่ไหมคะหรือเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำไมเขาไม่อยากคุยกับพ่อแม่กับครูจะเกิดอะไรขึ้น
3: ครูก็ต้องเข้าไปหาเขาให้มากขึ้นพ่อแม่ต้องเข้าไปมากขึ้น
11: แล้วคุณครูผู้ชายในที่เราเห็นเนี่ย
3: ค
11: ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาก็พยายามจะทำให้เด็กๆสบายใจใช่ไหมคะก็บอกตั้งแต่ว่าเธอจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ก็แล้วแต่ตามความสะดวกใจ
3: คุณครูนครสอนเด็กที่สวนกุหลาบชายล้วน
10: ใช่ค่ะ
3: มีปัญหาหรือจะควรจะเป็นยังไงฮะอาจารย์
10: ดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกจากดิฉันในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยนะคะพอถามว่าแม่ทุกคนก็รักลูกผู้ปกครองทุกคนก็รักลูกเขาส่งลูกมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะในจุดนี้มันเกิดความรู้สึกว่าอะไรมันก็สามารถฝ่าฟันปัญหาได้ถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเราต้องการสอนให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาเท่าทัน
3: เ
10: พราะลูกใครๆก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื
3: ่
10: อดิฉันจะบอกเด็กสวนกุหลาบเสมอว่าหนึ่งต้องไม่แสบ
3: ต้องไม่แสบ
10: สองต้องไม่โง
3: ่
10: สามต้องไม่แรงน้ำใจเนี่ยสังคมไทยเราจะอยู่ได้ด้วยจุดนี้นะคะ
3: แต่ว่าที่ผมถามที่ผมกำลังคิดว่าจะมีปัญหาไหมเรื่องความต่างของเพศหรือว่าการที่ต้องไปสอนนักเรียนชายล้วนไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ใส่ความเป็นแม่เข้าไปแต่ทราบว่าเมื่อ9ปีก่อนนะอาจารย์หยิบหนังโป้มาสอนเพศศึกษาคือหาไปทั่วประเทศเลยใช่ไหม
10: ค่ะเพราะว่าแถวๆนั้นจะบ้านหม้อนะคะจะมีหนังโป้ขายเยอะแล้วเด็กก็ไปซื้อกันมาแล้วเด็กที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็ซื้อแค่แผ่นเดียวแล้วก็มาก๊อปแจกถามว่ามันฝ่ายปกครองเก็บไปก็คือเก็บไปวันรุ่งขึ้นก็มีมาใหม
3: ่
10: ปัญหาตรงนี้มันแก้ไม่ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์นะคะเด็กเนี่ยหยิบหนังโป้เอามาพอมาแล้วก็แกล้งมาทำหล่นในห้อง
3: แกล้งทำหล่น
10: ค่ะคาดว่าเขาก็คงอยากจะรู้สุดท้ายสุดนี้ก็ไม่ได้แสดงกริยาอารมณ์ที่ว่าโกรธหรืออะไรก็ถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเหรอลูกเขาบอกอาจารย์อยากดูอ่ะเฮ้ยเธอกล้าขอฉันดูใช่เหรอเอาฉันก็กล้าพอก็เปิดนะคะพอเปิดไปพอเห็นเป็นภาพว่าโอเคนี่มันคือหนังโป๊เราก็หยุดไว้แค่นั้นก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดูแล้วรู้สึกยังไง
3: ครับ
10: เธอดูเนี่ยเขาแสดงให้เธอดูเนี่ยเธอดูแล้วเธอรู้สึกยังไงถามความรู้สึกตัวเองนะคะดูแล้วควบคุมอารมณ์ได้มั้ยแล้วถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยออกจากห้องไปปุ๊บคว้าเด็กคว้าเล็กมาเอามาข่มขืนอะไรเกิดขึ้นกับเธ
3: อ
10: ต้องขึ้นศาลใช่ไหมมีปัญหาตามมาใช่ไหมต้องเข้าบ้านเมตตาใช่ไหม
3: ครับ
10: อ้าวถามจริงๆเสียห้องนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยดูหนังโป้ยกมือขึ้นเด็กก็หัวเราะเฮเขาก็ดูกันหมดแล้วถามอ้าวแล้วดูหนังโป้จบมันไปสิ้นสุดที่ไหนล่ะแล้วก็ถามทีละคน
3: ครับ
10: แล้วสุดท้ายสุดก็บอกว่านี่ไงสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นโอเคถ้ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นเธอควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้โดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเธอไม่เดือดร้อนจบเด็กก็เริ่มเข้าใจอ๋ออาจารย์ต้องการให้พวกผมเข้าใจแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหม
3: แล้วทำไมเด็กกล้าตอบ
10: คือเขาเห็นท่าทีอะค่ะคาดว่าเห็นท่าทีว่าอาจารย์เขาจะมาแรกก็คงว่าเอ๊ะอาจารย์จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: แสดงว่าต้องเป็นครูที่เด็กสนิทกล้าพูดด้วยเหมือนกับเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยได้เลย
10: ใช่ค่ะ
3: ครับนุลานุชมีสื่อหลายอย่างที่ใช้สอนวิชานี้ได้ให้เข้าใจมากขึ้นแต่ปัญหาคืออะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีการสอนเพศศึกษาอย่างลึกซึ้งเข้าใจท่องแท้ในบ้านเรา
11: ค่ะก็คิดว่าโจทย์อันนึงก็คือว่าเราเห็นปัญหาที่เด็กๆเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่อาจารย์นครบอกว่าหลายคนก็กังวลใจหลายคนก็ว่าเด็กว่าทำไมเด็กถึงเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์นครทำซึ่งคิดว่าไม่ต่างจากที่เราเห็นในเทป

0: ก็คือหยิบปัญหานั้นขึ้นมาแก้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เอาเรื่องอย่างเช่นถ้าเด็กๆสนใจเรื่องสื่อโป้เนี่ยนะคะ คือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดูดีกว่าไหมถ้าเราเอาเข้ามาในห้องเรียนแล้วคุยกับเขาเลยก็จะมีโอกาสได้ฟังว่าเขาคิดอะไรเขาอยากรู้อะไรหรือว่าเขาไม่รู้อะไร คุณครูก็จะได้ช่วยเติมให้
1: แล้วถ้าคนที่คิดว่ามันไม่ควรหรอกมันล่อแหลมเกินไปไม่ควรจะหยิบเข้ามาสอนในห้องเรียนหนังโป้สื่อโป้อะไรแบบ
0: ซึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือห้ามใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ห้ามดูซึ่งถามว่าห้ามได้หรือเปล่า
1: โอ้โหไม่ได้แล้ว
0: ยิ่งห้ามยิ่งอยากดูเลย ใช่ไหมคะก็จะไปหามาดูนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราพยายามจะช่วยคุณครูก็คือหยิบเรื่องราวที่เด็กๆสนใจเอามาจัดออกแบบให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพราะนั้นแผนเพศศึกษาที่ทำขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเขาเช่นจะบอกรักคนเนี่ยจะบอกรักได้แบบไหนบ้าง
1: อันนี้ก็เป็นเพศศึกษาอย่างนึง
0: ก็เป็นเพศศึกษาเพราะว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ
1: ์
0: คนละเรื่องเดียวกันนะคะคือเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งแต่เพศศึกษานี่กว้างกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องว่าเราจะสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างไรที่ทั้งเคารพตัวเองเคารพคนอื่นด้วยรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนอื่น
1: ถ้าผมถามคำถามง่ายๆแล้วทำไมโรงเรียนไทยครูไทยไม่ได้สอนเรื่องนี้กันเยอะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่อุ้ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนหรือต้องพูดกันน้อยๆอะไรเงี้ย
2: คือจริงๆนะคะที่ฉันมองว่าครูนี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นปูชนียบุคคลความกังวลใจของครูเนี่ยที่ฉันมองว่าถ้าฉันสอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์จะเคารพฉันไหมจะอะไรไหมแล้วพ่อปกครองจะมีปัญหาแล้วต้องขึ้นศาลปกครอง
1: มีความเสี่ยง
2: ความเสี่ยง
1: สอนแล้วมีความเสี่ยง
2: ใช่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการอุภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานโน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง

x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

0: ลักษณะโรงเรียนก็เป็นลักษณะของโรงเรียนทั่วๆไปโรงเรียนเล็กๆนะฮะมีอาคารสักหลังหนึ่งนักเรียนมีจำนวนเล็กอะจำนวนน้อยอะประมาณ20กว่าคนโรงเรียนเราครูไม่ครบชั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันกับโรงเรียนข้างเคียงว่าเราจะทำอย่างไรคนในที่สุดก็คิดว่าการสลับชั้นเรียนเป็นหนทางที่ดี
1: การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะหนุนและโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต1ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันซึ่งชุมชนบ้านต้นหนุนกับชุมชนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านพี่หมู่บ้านน้องนะครับอย่างทั้งสองโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องก็ทำให้โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมสลับชั้นเรียน

0: การเรียนร่วมของโรงเรียนเล็กเป็นนโยบายของกระทรวงและสพท.มามีหลายรูปแบบแต่ว่าโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยมันมีเยอะบางโรงเรียนเขาก็ยุบรวมเลยโดยให้อีกโรงเรียนหนึ่งไปเรียนร่วมกับโรงเรียนหนึ่งยกไปเลยทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับแต่ที่ในชุมชนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้โรงเรียนเนี่ยคงอยู่นะคงอยู่ที่จะให้ลูกหลานเขาได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะให้เขาไปรวมกันก็เลยเกิดว่าเกิดมีการปรึกษาลือกันเนาะว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยสัก 2-3 กิโลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปสลับกันได้เนี่ยก็มาคิดถึงการสลับชั้นสลับการเรียน
1: ปัญหาตรงนี้คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมีนโยบายว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะดำรงอยู่ได้จะต้องไม่ดูดทรัพยากรนะครับหมายความว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างทุกรายการได้นะครับเพราะมันมีเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนอย่างโรงเรียนมั่นห้วยการเนี่ยนักเรียนมีอยู่42คนนะครับอัตรากำลังเขาให้แค่3คนนะครับอย่างต้นหนุนเนี่ยมีนักเรียนอยู่20กว่าคนอัตรากำลังเขาก็ให้แค่2คนนะครับดังนั้นจะมาขอตำแหน่งคนที่3คนที่4ให้นี่ก็ไม่ได้นะครับถือว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ด้วยคุณภาพโดยไม่ดูดทรัพยากรของทางราชการนะครับดังนั้นชุมชนทั้งสองหมู่บ้านนี่จะต้องมาตกลงต้องมาคุยกันนะครับทำยังไงให้หน่วยงานโรงเรียนสารสารทั้งสองโรงเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับ
0: คือการเรียนสลับชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านต้นหนุนกับโรงเรียนห้วยการเนี่ยมีการแบ่งนะครับ

0: แบ่งโดยที่ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนก็คุยกันแล้วก็สอบถามครูประชุมคณะครูว่าเราถ้าเรามีการสลับชั้นเรียนเนี่ยเราจะทำอย่างไรคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุณครูก็มีความรู้มีความคิดเห็นที่ดีที่บอกว่าก็ดีเพราะว่าเราจะได้ลดภาระกันทั้งสองเรียน
1: หลังจากประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็มองถึงข้อดีทั้งจุดนี้ว่าถ้าหากเป็นการเรียนรวมสลับชั้นเรียนเนี่ยชุมชนทั้งสองชุมชนจะได้ผลประโยชน์ทั้งสองชุมชนทั้งสองหมู่บ้านเพราะหนึ่งก็จะมีหน่วยงานโรงเรียนเนี่ยคู่กับชุมชนตลอดไปแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนก็ได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าจะต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนของตนเองเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป
0: การสลับชั้นเรียนเป็นหนทางที่ดีเพราะว่าครูก็ครบถ้าเราเอาครูรวมกันครูจะครบชั้นนะครับแต่ว่าสอนที่โรงเรียนใครโรงเรียนมันยังจะแบ่งไปว่าโรงเรียนนี้จะสอนชั้นไหนโรงเรียนนั้นสอนชั้นไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นการวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเราใช้กันมาอยู
2: ่การลบทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งมันก็คล้ายๆกับการลบจำนวนนับทั่วไปเพียงแต่ว่าการลบทศนิยมเราจะต้องตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วทำการลบกันได้นะครับในที่นี้3ลบออก2หรือเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปเมื่อมาถึงจุดทศนิยมนักเรียนจะต้อง
3: จ
2: ุดทศนิยมซะก่อนต่อไปก็ลบหลักถัดต่อมาคือ6ลบ4เหลือเท่าไหร
3: ่2ค่ะ
2: เหลือ2เสร็จแล้วขีดเส้นก้าน2เส้น
4: จากการที่ผมได้มาบรรจุที่นี่นะเป็นระยะเวลา16ปีผมก็ได้รับภาระหนักคือสอนคละชั้นนะครับในเมื่อพอท่านมาได้ปีกว่าท่านมีแนวความคิดที่จะสลับชั้นกับโรงเรียนบ้านโดยการเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
5: ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้แก้ปัญหาครูขาดแคลนนะคะแล้วความหลากหลายทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาก็จะมากแล้วเด็กก็จะได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกระบวนการต่างๆในแต่ละวิชาเพราะแต่ละวิชาเขาก็จะมีธรรมชาติวิชาต่างกันนะคะแล้วเด็กก็จะได้เยอะขึ้นนะคะ
6: จากการที่แต่ก่อนนี่คละชั้นนะคะแล้วปัจจุบันนี้เป็นเรียนสลับชั้นคือคุณครูจะได้ดูจะได้จัดการการสอนให้นักเรียนได้ตรงค่ะแล้วตรงที่เด็กด้วยเด็กจะได้รับประโยชน์มากขึ้นและได้เรียนรู้มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นทำให้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยดีขึ้นค่ะ

0: สำหรับการรับส่งนักเรียนนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับจากโรงเรียนบ้านต้นหนุนไปโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มีบุคลากรนะครับที่ทำหน้าที่ในการรับส่งนักเรียนทั้งสองโรงเรียนนะครับโดยตอนเช้าเนี่ยจะรับส่งจากโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับมาเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านต้นหนุนและหลังจากนั้นก็รับจากโรงเรียนบ้านต้นหนุนไปเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยการนะครับพอตอนเย็นนะครับก็จะรับจากโรงเรียนบ้านห้วยการมาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับแล้วก็รับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยการจากโรงเรียนต้นหนุนกลับไปโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับซึ่งก็มีค่าพาหนะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต1นะครับจัดค่าพาหนะให้รับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนทั้งสองโรง
1: สองโรงเรียนคือว่าสลับแลกเปลี่ยนกันอยู่บ้านต้นหนุนจะมีป.1 ป.3 ป.5 ทางบ้านห้วยการจะมีป.2 ป.4 ป.6 แบบนี้ใช่ไหมคะคือว่าสลับกันไปปีนี้ลูกหนูเรียนอยู่โรงเรียนตรงนี้บ้านต้นหนุนปีหน้าก็ต้องแลกเปลี่ยนไปเรียนที่บ้านห้วยการคือเรายอมรับทั้งสองหมู่บ้านคือว่าจะได้มีโรงเรียนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องยุบจะได้อยู่ด้วยกันในชุมชนมันแบบว่าผู้ปกครองก็จะได้เห็นลูกด้วยไงคะว่าอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงค่ะ
2: เด็กที่เข้ามาจากต้นหนุนกับห้วยการเนี่ยเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะเรียนร่วมกันเลยไม่ได้แยกโรงเรียนว่าอัน

0: นี่เป็นโรงเรียนต้นหนุนนะอันนี้เป็นโรงเรียนห้วยกันนะเราจะจัดกิจกรรมให้เด็กเท่าๆกันเด็กต้นหนุนได้ยังไงก็ห้วยกันก็ได้อย่างนั้นเราไม่ได้แยกกลุ่มเด็กแล้วเด็กเขาจะร่วมมือกันเขามีทักษะในการเรียนรู้ค่ะ
1: ถ้าเราเรียนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงภาพนี้มีอาชีพอะไรเราจะถามเป็นประโยคคำถามอะไรคะ
2: ว
3: ิถีชีวิตในโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะวิถีชีวิตในที่นี้นิยามในคำนี้มันมีอยู่สองวิถีนะที่เอามาใช้ในโรงเรียนก็คือวิถีพุทธและก็วิถีชาวบ้านทีนี้วิถีพุทธที่เอามาใช้นี่คือเราจะสร้างวินัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเรื่องของการเข้าแถวเวลาเราจะไปไหนมาไหนจะเปลี่ยนชั่วโมงเราจะไปรับประทานอาหารอะไรก็ต้องเข้าแถวและทุกวันเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นลักษณะวิถีพุทธอีกวิธีหนึ่งก็คือวิถีของชาวบ้านเนี่ยชุมชนนี่ก็คือในเรื่องของเลือกสวนไร่นาเพราะนั้นการแปลงข้าวแปลงนาสาธิตเนี่ยก็มาจากวิถีชีวิตนี้คือต้องการให้เด็กเนี่ยคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เป็นต้นตอของพ่อของแม่เขาเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย
4: วันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเอาคำว่าอะไรดี
5: ข้าว
4: ข้าวข้าวข้าวมีอะไรบนคันนาต้นพริกอ้าวเขียนต้นพริกแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องสะกดด้วยนะ

0: ูดถึงปัญหาเนี่ยคือทุกคนนี่ยอมรับเนาะเพราะว่าแต่ถ้าจะให้แต่ละโรงเนี่ยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6มันเป็นไปไม่ได้นะครับ1อาคารสถานที่ห้องเรียนก็มีไม่เพียงพอนะครับ2บุคลากรครูก็มีไม่เพียงพอก็อยู่ที่การดึงจุดเด่นนะครับดูบุคลากรดูชุมชนของเราจากจุดแข็งของโรงเรียนที่เรามีห้องสมุดเอกเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมรักการอ่านนะครับโดยจะมีแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2554เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมภาษาไทยวันละคำกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์นะครับ
1: พอตื่นขึ้นมาเอ๊ะรูปร่างฉันทำไมไม่เหมือนเดิมนอนน้อยเราขยับตัวฉันบินได้เชื่อลุงไหมล่ะเจ้าสวยทีเดียวเจ้าถุงทองฉันเชื่อถุงทองพูดเสร็จกี่เสื้อถุงทองก็บิน
2: ลักษณะบริบทมันใกล้เคียงกันตลอดใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนเขาก็จะเน้นในเรื่องของอะไรภูมิปัญญาเรื่องของอะไรต่างๆอย่างของเราก็เน้นเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรกับพุทธเนี่ยแต่ถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาว่าเออแล้วเด็กที่ของเราไปเรียนที่โน่นอ่ะเขาจะได้เหรอได้วิถีชีวิตนี่เหรอมาได้ช่วงไหนกับช่วงที่ชั้นที่เขาจะมาอยู่อ่ะแล้วก็ช่วงกิจกรรมไงกิจกรรมเวลารถมาส่งตอนเย็นอ่ะช่วงกิจกรรมนั้นก็จะเน้นให้เขาแล้วชั้นที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ได้ไปก็ดีสิเขาจะได้ทั้งสองวิธี
0: การเรียนรวมสลับชั้นเรียนระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและโรงเรียนบ้านต้นหนุนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ดำเนินการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งโรงเรียนต้นหนุนก็สามารถดำรงอยู่ได้โรงเรียนบ้านห้วยการก็สามารถดำรงอยู่ได้นะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชนนะครับจะต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับคู่กับชุมชนต่อไป

0: ประเทศไทยมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมและพื้นที่ในบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านสะดำอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ยังคงมีลักษณะเช่นนั้นไม่เว้นแม้แต่ภายในโรงเรียนซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเป็นอันมากราว5ปีที่ผ่านมาคุณครูศักดาสวัสดีจึงนำเด็กนักเรียนมาเพาะปลูกพืชผักสวนครัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางไว้ให
1: ้สำหรับเหตุผลที่โรงเรียนของเรานั้นนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นอันดับแรกเลยก็คือเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่วงชนชาวไทยให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพราะว่าโดยสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในส่วนนี้ถือว่าบริบทของโรงเรียนของเรานั้นมีความพร้อมในด้านนี้นะครับ
0: ไม่เพียงการจัดการที่ดีของคุณครูสัปดาห์เท่านั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จผลได้ก็ได้การวางแนวทางบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการนี้เติบโตได้ในเร็ววัน
2: การศึกษาที่ดีในมุมของผมนะครับก็จะเริ่มจากว่าการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ใน4ด้านนะครับด้านแรกในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับด้านที่2เรื่องของคุณธรรมนะครับด้านที่3เรื่องของความรู้นะครับด้านที่4เรื่องของทักษะอาชีพนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องปลูกฝังไปยังตัวเด็กนักเรียนแต่ละคนเริ่มจากตอนเช้าจากกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะเริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษาจะให้ทั้งสมาธิให้ทั้งปัญญาแล้วมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการไปด้วยในตัวตรงนี้นะครับทางด้านที่3คือด้านความรู้ด้านความรู้ตรงนี้นะครับจะเกิดจาก2ประการ1ภาคความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎีก่อนก็คือเกิดจากครูจากการให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระนะครับความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เกิดจากการเด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการออกมานะครับโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ3ห่วง2เงื่อน4มิติเข้ามาฝึกให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิดเป้าหมายการศึกษาก็คือการมีอาชีพคือการได้ไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับประถมของโรงเรียนบ้านสะดำก็ได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพเป็นพื้นฐานโดยการให้เด็กนักเรียนปฏิบัติจริงทำจริงๆจนเกิดผลโรงเรียนนะครับเป็นแหล่งที่บ่มเพาะเยาวชนเด็กตัวเล็กๆนะครับถ้าในสถานศึกษาไม่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยมันจะเกิดผลกับตัวเด็กนักเรียนนะครับให้เกิดความฟุ้งเฟ้อนะครับความไม่รู้จักความพอประมาณสำคัญที่สุดก็คือให้รู้จักช่วยเหลือตนเองครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดจะต้องฝึกให้เด็กได้มีกระบวนการคิดโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนครับ
1: ครูในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่ให้พวกเรามารวมกันตรงนี้เพื่อที่จะพาพวกเรามาร่วม

0: ปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินกิจการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเรานักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าโรงเรียนของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เป็นการฝึกทักษะอาชีพครับ
1: อะไรครับ
2: โครงการเรียนกีฬาคุณครับ
3: กีฬาในช่างครับ
0: และหลายกิจกรรมเหล่านี้นี่มันต้องมีพวกเราเข้าไปดำเนินการรับผิดชอบครูจะให้พวกเรานั้นได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
1: ในชมรมเศรษฐกิจพอเพียงของเรานั้นเราก็จะให้เด็กแบ่งเป็นกลุ่มฝึกทักษะอาชีพด้วยกันทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันจะมีโครงการเลี้ยงสุกรโครงการเลี้ยงไก่ไข่โครงการเลี้ยงปลาในกระชังโครงการเลี้ยงปลากินพืชโครงการเลี้ยงกบโครงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นโครงการปลูกผักสวนครัวโครงการปลูกยางพาราโครงการปลูกนาข้าวอินทรีย์แล้วก็โครงการเพาะเห็ดครับเด็กที่จะเข้ากลุ่มตรงนี้นี่เราจะยึดความต้องการและก็ความสนใจของเด็กเป็นหลักนะครับว่าเขาต้องการที่จะดำเนินการในกิจการอะไรตามความสนใจของเขาความถนัดของเขาครับ
0: เอากลุ่มแรกก็คือกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนครับไปรวบรวมหาสมาชิกไอ้กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวเมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับใบเขียนรายชื่อไปแล้วก็ให้พวกเราแยกย้ายกันวางแผนหาวิธีการขั้นตอนดำเนินการมาแล้วครูจะให้พวกเรานั้นออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
4: สองอันที่สามซื้อ
5: พันสุกรตัวที่สาม
6: อันที่สาม
5: ซื้ออาหารหมู
7: อันที่ห้า
5: ตัก
8: ตักตัก
9: ขี้ใช้บูทยูเคยตัก
10: ม
9: ู
10: ตักขี้มูเลย
11: ตักตักขี้มูเลย
0: ขั้นตอนการวางแผนถึงก็ทำไปตั้งแต่การเริ่มเตรียมบ่อการจัดหาพันกลุ่มวิธีการเลี้ยงแล้วก็ตลาดที่จะเอาไปจำหน่าย
12: เตรียมกันสองจัดหาพันเห็ดสามจัดหาสามสี่กันเน
13: ี่ยไม่จัดหา
14: จะมาละ
0: เอานักเรียนครับหลังจากที่เราได้แยกย้ายกันไปตามกลุ่มที่สนใจจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นพรีเซนต์งานของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆว่าเรามีวิธีการทำงานยังไง
15: กลุ่มพอเห็ดสำหรับกิจกรรมดำเนินงานปฏิบัติดังนี้ 1. เตรียมโรงเรียนจัดทำความสะอาด 2. จัดหาพันเห็ด 3. ดูแลรักษารดน้ำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็น 4. เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายที่ชุมชน
16: หนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มปลูกผักสวนครัวค่ะหนูจะนำเสนอขั้นตอนการดำเนินในการปลูกผักค่ะขั้นตอนการปลูก 1. เตรียมแปลงปลูกผัก 2. ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเข้ากับดิน 3. รดน้ำให้ชุ่มและโรยเมล็ด 4. รดน้ำดูแลรักษาวันละ2ครั้งตอนเช้าและตอนเย็น 5. เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารกลางวันหรือในชุมชนค่ะ
0: อันนั้นเป็นขั้นตอนนะครับจากพวกเราร่วมกันวางแผนแล้วก็เขียนออกมานะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับให้ตั้งใจทำงานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่องานของเราจะได้สำเร็จครับที่ไปเราก็จะได้แยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม

0: สำหรับการเรียนการสอนในคาบวิชากอทนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งแตกต่างจากคาบชุมนุมซึ่งเราจะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกลุ่มที่เราแบ่งให้เด็กก็จะรับผิดชอบพูดง่ายๆคือเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบแต่ถ้าบางวันหรือบางอย่างถ้าเขาว่างเขาก็จะไปช่วยกลุ่มอื่นในการทำงานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และหลายทักษะชีวิตครับ
1: อยู่ชมรมเลี้ยงหมูครับให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นปัญหาที่ผมเจอคือ1หมูไล่กัดกัน2หมูเป็นโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยวิธีแก้ของผมก็คือ1หมูไล่กัดกันก็ต้องแยกกัน2หมูเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยต้องไปบอกลุงป้านะอามาฉีดวัคซีนให้ครับ
2: อยู่ชมรมเลี้ยงไก่ไทยครับให้อาหารไก่น้ำไก่ครับเก็บไข่ในแต่ละวันก็ตอนแรกเจอปัญหาในตัวเราเองคือตื่นสายแบ่งเวลาไม่ถูกแก้ปัญหาโดยการนอนเร็วขึ้นพักผ่อนเพียงพอครับ
0: สำหรับในช่วงระยะเริ่มแรกของการดำเนินโครงการนั้นเราก็ของประมาณสนับสนุนมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้สนับสนุนมาเราก็ทำจากเล็กไปหาใหญ่เดือนทีละ9ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีการปลูกไม้ผลไม้ชิ้นต้นปลูกพืชแซมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยในเรื่องของชุมชนนั้นการสนับสนุนนี้โดยเฉพาะในช่วงการดำเนินโครงการในระยะเริ่มต้นนั้นได้รับความสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็แรงงานนะครับกิจกรรมบางอย่างที่เด็กไม่สามารถลงมือปฏิบัติเองได้ชุมชนก็จะมาช่วยในด้านของแรงงานและอีกอย่างหนึ่งก็ใส่สนับสนุนในเรื่องการซื้อผลผลิตจากนักเรียนนะครับโดยเฉพาะสินค้าหรือผลผลิตที่ได้จากนักเรียนนี่ทางชุมชนมีความต้องการมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่ได้จากลูกหลานของชุมชนและอีกอย่างก็เป็นผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษครับ
3: ผลผลิตที่ได้นั้นนักเรียนจะนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเมื่อเหลือเกินกว่านั้นก็นำไปจำหน่ายในชุมชน
4: ใครยังไงใคร
5: คือมะเขือพวกถั่วเพื่ออะไรที่ของการเกษตรมีหมดเด็กๆเอามาขายประจำ
6: มันไม่ได้ใส่หญ้าใส่ฉีดหญ้านะของนี่เขาตามเคย
7: ก็ดีใจนะภูมิใจในตัวเด็กๆที่เขาทำได้นะเขามีความสามารถในตัวเขาสามารถปลูกผักปลูกอะไรมาขาย
0: รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนั้นแต่ละกลุ่มทักษะเราก็จะมีการให้เด็กไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายพอเสร็จสิ้นปีการศึกษาเราก็จะมาสรุปผลการดำเนินงานว่าเรามีผลกำไรเท่าไหร่ซึ่งผลกำไรในส่วนนี้เราก็จะนำไปจัดสรรเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะนำไปเป็นเงินปันผลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินด้วยครับว่าเด็กแต่ละคนนั้นถ้ามีความขยันขันแข็งในส่วนนี้เราก็จะจัดสรรให้มากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความรับผิดชอบขยันและอีกเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นทุนหมุนเวียนดำเนินการในโครงการต่อไปครับ
8: ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับเมื่อผ่านกระบวนการฝึกทักษะอาชีพตรงนี้นี่เด็กเขามีความรักความหวงแหนโรงเรียนหวงแหนในสิ่งที่เขาทำไม่มีหายผลไม้ก็จะ เป็นผลไม้เป็นต้นให้เห็นอยู่ตลอดจากการเด็กได้ปฏิบัติจริงเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้เลยโอ้เด็กคนนี้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วนะเขาเป็นเด็กที่จะสมควรจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้แล้วส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเป็นอัตลักษณ์นะเป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนไปเลยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเด็กนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่มาศึกษานี่คือส่วนที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับ

ก็อยากจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์สร้างมนุษย์ที่รู้ว่าชีวิตของตนต้องทำอะไรรับผิดชอบไม่โกงแบ่งปันเป็นคิดนอกกรอบเป็นเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่ยอมรับการโกงกินของคนอื่นผมมองว่าอะไรที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยแต่บังเอิญนี่เป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ทำกับเด็กมัธยมแต่อะไรที่ถอยไปได้เนี่ยยิ่งเด็กอ่อนเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งสิ้นยังให้เด็กแบ่งปันเป็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะดีมากก็นโยบายมันมีอยู่จุดนึงว่ามันจะต้องยั่งยืนแล้วมันจะต้องขยายไปสู่ที่อื่นได้เพราะงานที่ผมทำมาใน37ปีเนี่ยเราเริ่มต้นแล้วให้มันขยายได้อย่างเช่นเรื่องบางแสนครอบครัวเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วขยายทั่วประเทศแล้วไปทั่วโลกเราก็เลยมาสร้างระบบการศึกษาที่เป็นเอกชนแต่ว่าไม่คิดสตังค์เช่นเดียวกับรัฐไม่คิดสตังค์แต่โรงเรียนถ้าดีจริงมันต้องเป็นมากกว่านั้นหมดสมัยแล้วนะครับต้องกลับไปสู่ของเก่าและของใหม่ผสมผสานกัน

0: โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชนบทนะครับคือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านแล้วก็ของผู้ปกครองของนักเรียนรอบโรงเรียนด้วยครับ
1: โรงเรียนเรามี2ปีกปีก1เรียกว่าปีกด้านการศึกษาปีกที่2เป็นปีกการพัฒนาปีกการศึกษานี่มี2ส่วนส่วนที่1เป็นเรื่องของมัธยมศึกษาปีกที่2เป็นเรื่องของศูนย์ฝึกอบรมครูของครูข้างนอกครับปีกพัฒนาก็มี2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเป็นกระบวนการการพัฒนาระบบและกระบวนการว่าทำยังไงต้องมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านบริหารยังไงต้องมีการส่งเสริมความเสมอภาคนะกิจกรรมต่างๆนานาแล้วส่วนที่2เป็นเรื่องการสร้างรายได้ให้หายจนโดยที่ว่าเราวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าโรงเรียนนี้ต้องเลี้ยงตนเองได้โดยมีเงิน3ก้อนก้อนที่1ก็เป็นเรื่องของการสร้างโรงเรียนที่ดินสร้างเรียนเครื่องไม้เครื่องมือก้อนที่2เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ5ปีแล้วก้อนที่3เนี่ยมาตั้งเป็นบริษัทที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมทำธุรกิจแล้วก็เก็บสะสมกำไรไว้พอปีที่6ก็มาเริ่มใช้จ่ายเป็นงบประมาณของโรงเรียนไปในที่สุดก็ไม่ต้องที่จะไปขอเงินเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นค่าเทอมของเราเราบอกเลยเราเป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนั้นการจ่ายค่าเทอมของผู้ปกครองต้องจ่ายด้วยการทำความดี400ชั่วโมงส่วนที่2คือต้องปลูกต้นไม้400ต้นให้แก่มนุษย์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นช่วยสังคมก็รอบตัวครับรอบด้านอีกอันนึงปลูกต้นไม้นี่ออกซิเจนมันไปได้ทั่วโลกส่วนเด็กนักเรียนอาหารกลางวันจะต้องช่วยสังคมเป็นเวลา1ชั่วโมงต้องมีกิจกรรมที่ออกไปให้เด็กมัธยมเป็นผู้สอนเด็กประถมเรียกว่าพี่ใหญ่สอนน้องเล็กแล้วอยากจะทำเรื่องนี้ขยายไปทั่วประเทศเพื่อสอนให้เด็กไทยในวันนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยมีจิตกุศลจิตสาธารณะอยากแบ่งปันไม่ใช่งกเราเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่นะครับแล้วเราก็จะมีเสื้อใส่แล้วมีอยู่ข้างหลังก็เขียนว่า the more you give the more you get นะยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะเป็นจุดแรกเลยแล้วบอกอย่าเน้นการขอคุณต้องให้ก่อนเราก็เลยมองว่าถ้าเราทำโรงเรียนระบบนี้ขยายต่อไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าผมเชื่อเราสร้างได้ประมาณ 8,000 โรงและให้เป็นมูลนิธิแล้วเด็กไม่ต้องเสียสตังค์โดยบริษัทห้างร้านต่างๆมีเยอะแยะค่อยๆทำไปจนถึงทุกตำบลคือ 8,000 ตำบลและตอนนี้เราก็มีศูนย์ฝึกอบรมครูกำลังขยายร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียนะแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมครูจากโรงเรียนของรัฐผมไม่รับครูของโรงเรียนเอกชนนะช่วยแล้วหาสปอนเซอร์มา

0: แล้วก็มาเรียนรู้วิธีที่ให้เด็กเนี่ยไปค้นคิดไปค้นคว้าใช้ในชีวิตนอกโรงเรียนด้วยก็ได้นะเพราะเราก็ต้องมาฝึกครูใหม่แล้วหวังว่าเราทำมากขึ้นครูก็จะเก่งขึ้นแล้วก็หวังว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะหันมาทำแบบนี้เพิ่มขึ้นผมมองอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะวันนี้ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันนี้อย่าไปรอถึงวันหน้าเลยครับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่ก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือให้เขามีสิทธิ์ในการคัดเลือกสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเขามากอย่างรองเท้าเสื้อนาฬิกาต้งหูสายสร้อยเนี่ยคนก็เลือกกันเองแต่มันสำคัญต่อชีวิตแค่ไหนแต่ของที่มีความสำคัญมากเลยเลือกไม่ได้คือครูเราก็ต้องการให้เด็กเลือกได้เด็กก็อยู่ในคณะกรรมการที่สัมภาษณ์ครูและถ้าสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าไม่เหมาะเด็กเขาก็บอกว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเหมาะก็ส่งต่อไปถึงครูคณะสัมภาษณ์ครูแล้วถ้าผ่านคณะสัมภาษณ์ครูแล้วต้องกลับมาสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าสอนแล้วเด็กบอกไม่รู้เรื่องจะรับเป็นครูทำไมนะครับนี่เป็นตัวอย่างก็เด็กนี่ความรู้เด็กจะต้องเป็นผู้ที่รู้ร้อนรู้หนาวต่อผลงานของครูและไม่มีสิทธิ์ประเมินเลยไม่ได้นะประเมินนี่ก่อนมาเป็นครูในโรงเรียนนะและหลังจากเป็นแล้วก็ประเมินไปตลอด
1: วิธีการคัดเลือกคุณครูนะคะเริ่มต้นเราจะมีคุณครูบางส่วนแล้วก็มีนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์คุณครูเข้ามาทีนี้เราพยายามที่จะให้นักเรียนได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของโรงเรียนของเขาเองได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมนะคะเราก็จะให้นักเรียนได้คัดเลือกคุณครูเข้ามาและพอคุณครูที่เขาคัดเลือกเข้ามาเขาก็จะมีการเรียนรู้การถนอมน้ำใจของคุณครูในส่วนนั้นนะคะก็มีการพูดง่ายๆว่าเกิดความรักความเป็นกันเองกับคุณครูมากขึ้น
2: ชื่อแนะนำตัวเอง
3: อาจารย์ชื่ออาจารย์โรมรันนามสกุลเสวิชานะครับ
4: คือความประทับใจครั้งแรกครับที่ได้เห็นโรงเรียนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
3: ตั้งแต่เข้ามาที่ประทับใจที่สุดก็คือประตู ทางเข้าที่เราไม่ค่อยเห็นว่าจะทำจากแฝกเป็นธรรมชาตินะบรรยากาศ
2: ทำไมอาจารย์ถึงอยากเข้ามาสอนในโรงเรียนนี้คะ
3: อย่างแรกเลยเนี่ยเราชอบนโยบายที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นบังคับความรู้ให้กับเด็กแต่พยายามให้เด็กอยากเรียนรู้แล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองแล้วโดยมีครูเป็นผู้ช่วย
2: อาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กมัธยมมาแล้วหรือเปล่าคะ
3: เคยมีครับเคยมี
2: แล้วมีเทคนิควิธีการสอนยังไงคะ
3: ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกกับเขาโดยเฉพาะเราอาจจะอยู่ในวัยกับเขาอย่าให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นครูมากให้มีความรู้สึกว่าเป็นพี่ที่จะคอยแนะนำก็จะทำให้สามารถนำความรู้พาเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ได้นำไปสู่ความรู้ได
5: ้แล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ให้อาจารย์อยากจะมาสมัครงานที่นี่ค่ะ
3: ก็แรงจูงใจก็คือด้านการเกษตรครับประทับใจที่นี่ที่วางรากฐานว่าการเกษตรนี่จะสามารถเป็นธุรกิจได้แล้วธุรกิจนี้ก็จะสามารถกลับมาเลี้ยงโรงเรียนได
6: ้ที่เห็นเด็กนักเรียนมาสัมภาษณ์นะครับตอนแรกรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เห็นว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าฝึกให้เด็กรู้จักคัดสรรและเลือกทุกอย่างได้ด้วยตนเองนั้นก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไทยโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาที่เด็กก่อนถ้าเราฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตัดสินใจตรงนี้จะทำให้อนาคตเด็กก็จะมีภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กครับ
7: ก็มีขั้นตอนครับกระบวนการคิดก็คือเขาจะคิดเองก็คือก็มีขอบเขตในคำถามที่เขาถามนะครับเพราะในบางครั้งเด็กก็ยังมีคือวุฒิภาวะยังไม่พอนะครับเราก็มีจำกัดขอบเขตในการถามเขาก็จะถามตามความรู้สึกเขาว่าเขาอยากรู้อะไรนะครับอยากถามเกี่ยวกับผู้ที่มาสัมภาษณ์นะครับมันจะได้ความรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าใจดีไหมหรือบางครั้งอาจจะใจดีตอนสัมภาษณ์หรือพอสัมภาษณ์เสร็จพอผ่านเข้ามาแล้วกับสอนอีกแบบนึงสัมภาษณ์นะครับซึ่งมุมมองนี้บางครั้งคนที่สัมภาษณ์อาจจะไม่เห็นอาจจะแต่ตัวเด็กรู้ดีมากกว่าครูผู้สัมภาษณ์จริงๆก็ได้จึงมีการนำเด็กเข้ามาร่วมในแนวทางคือคัดเลือกครูเข้ามาสอนที่นี่นะครับ
2: เราก็คิดจากตัวเราเองค่ะจากการที่เราได้เรียนหรือว่า

0: เราได้รับฟังจากคุณครูที่สอนในห้องเรียนค่ะแล้วก็ลองนำมาปรับกับคำถามของเราค่ะเพื่อที่จะมาถามคุณครูที่จะเข้ามาสอนเราค่ะ
1: เราซื้อของในโรงเรียนมานี้เพื่อใครล่ะก็เพื่อนักเรียนแล้วทำไมไม่ให้เขามีส่วนร่วมนะเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการจัดซื้อเนี่ยที่โปร่งใสยุติธรรมยังไงมันต้องมีผู้เสนอราคามาจำนวนเท่านั้นเท่านี้เจ้าและต้องออกไปดูที่เสนอมาเป็นของจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วก็จบจากโรงเรียนเราไปแล้วเนี่ยใครจะมาเบี้ยวเขาไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นให้เขาอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินสิ่งใดที่เราซื้อด้วยเงินสดของจริงมันเป็นเท่าไหร่นี่คือวิธีการที่สร้างความโปร่งใสเพื่อคนเขาจะได้รู้ว่าเราซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องให้เขามาถามว่าคุณเบี้ยวหรือเปล่า
2: ก่อนจะเข้ามาเรียนนะครับนักเรียนก็จะมาทดลองใช้ชีวิตในโรงเรียนนะครับเป็นเวลา1เดือนโดยครูและนักเรียนรุ่นพี่สังเกตแล้วก็ช่วยเหลือก็จะสามารถคัดเลือกคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเราหรือของนักเรียนเรามี3คำคือเก่งดีมีมารยาทอันนี้ก็จะเป็น3คำที่เป็นแนวทางในการกำกับการคัดเลือกแล้วก็การอบรมบุคลิกแล้วก็สอนนักเรียนเก่งก็คือจะต้องขยันเรียนอย่าให้สอบตกนะครับแล้วก็จะต้องเก่งเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องในหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการฝึกอาชีพฝึกสิ่งต่างๆที่จะกลับไปเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตนเองนะครับเก่งเรื่องสังคมรอบข้างอย่างเช่นเราเรียนเรื่องการตลาดนักเรียนของเราก็จะไปตลาดไปถามแม่ค้าว่าซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ขายได้กำไรเท่าไหร่วันขายได้กี่กำต่างๆก็จะมีความเก่งรอบด้านส่วนที่2ก็คือเรื่องของความดีอันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำความดีประการที่3นะครับนักเรียนของเราก็จะต้องมีมารยาทคำว่ามารยาทนี้ก็รวมถึงเรื่องของระเบียบวินัยแต่เราไม่ใช้คำว่าระเบียบวินัยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะครับพอได้ยินระเบียบวินัยก็จะไม่ชอบและจะต่อต้านจริงๆมารยาทที่เป็นคำไทยนะครับมีความหมายครอบคลุมหมดเลยการไม่มาสายการไม่ส่งเสียงโวยวายในห้องการไม่ขี้เกียจเรียนการเชื่อฟังครูเหล่านี้เป็นเรื่องของมารยาทนะครับซึ่งให้นักเรียนของเรานี่ได้ตระหนักแล้วก็ได้ปฏิบัติตามอีกส่วนหนึ่งของการศึกษาก็คือการอบรมครูคนอื่นให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนของเรานะครับแล้วก็ให้เข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนเราซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนากับการศึกษาอีกส่วนนึงคือการจัดทำธุรกิจเรียกว่าศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมของโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีรายได้บ้างนะครับในการที่สนับสนุนกิจการที่สำคัญของโรงเรียนซึ่งไม่สามารถหาแหล่งทุนจากที่อื่นได้ครับการไม่หยุดนิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นสิ่งที่จุดเด่นว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ดีกว่านี้ทำให้สะดวกกว่านี้ทำให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ทำให้มีความสุขกว่านี้ก็เปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าอะไรที่ดีงามและไม่เป็นโทษกับคนแล้วมันดีขึ้นทำเลยครับ
1: ถ้าจะให้เด็กนักเรียนเราเก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างครูที่ดีขึ้นเก่งขึ้นให้เด็กทุกวันนี้เกิดความรู้สึกฉันอยากเป็นครูไม่ใช่อยากเป็นดารานะเราต้องมาสร้างให้เห็นว่าโอ้โหครูนี่วิเศษแล้วก็ถ้าประเทศไทยจะไปได้ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: หรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนใน

การหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดัง A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่

ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่ามีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อน

คลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดยเนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะ

0: เอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมา

ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อน

ร้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะ
และในกรณีที่เราไม่ทราบผลต

0: ต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: มีขยะอยู่บ้างครับ
1: ขั้นปานกลางยังไม่สะอาดอยู่บ้าง
2: ก็มีขยะ
3: ก็พอใช
4: ้มีขยะนิดๆหน่อยๆครับ
5: ตาวิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
6: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
7: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที
8: ่ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรอย่างเงี้ยไปวางก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
9: ว่ากระตุ้นตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้น่าทิ้งนะครับ
7: ก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ต้องเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
10: คิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนจอนโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: ำในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาวิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่พันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาลนะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์วันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู่
2: เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

อาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: วกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยิ้มเสร็จแล้วยิ้มขยายให้ถูกที่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงการจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เราเออไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: พจน์ก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาไปต่อ
0: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนามบาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คือ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังนะคะโรงเรียนของ
0: โรงเรียนของ

0: ก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
2: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งในเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนอะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
0: รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณค่าในการทิ้งขยะลงถังค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค่ะ
3: ดีมากครับงั้นครูฟังชิ้น
4: ดีค่ะที่น้องๆเขามีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เริ่มที่จากโรงเรียนก่อนนะคะ
5: ก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยที่จะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและดูน่าอยู่
6: ช่วยเตือนสติให้ผู้คนที่แบบทิ้งขยะเกินกาลให้เขามีความคิดมากประมาณนี
7: ้น่ารักมากมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็กเลยแล้วก็ปลูกฝังวินัยในการรู้จักที่จะช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นการเพาะนิสัยให้เขาเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็รักความสะอาดในตัวของเขา
8: เดี๋ยว 3:30 เลิกเรียนนี้เย็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องณตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปกันว่าในเอกสารที่แจกไปรวบรวมเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มสีละ1คนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนวันพรุ่งนี้
9: ขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบอกไอศกรีมแล้วก็ถ้วยไอศกรีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอประมาณ13คนค่ะ
10: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจำนวนขยะที่กลุ่มผมเจอประมาณ20ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
11: สวัสดีค่ะพวกเราชื่อกลุ่มตาวิเศษคลีนนะคะในกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด9คนค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์และเก็บขยะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนงานหรือพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนจอนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
12: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
13: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้กับรณรงค์ช่วยโลกไปอีกอย่างน
14: ึ
13: งค
14: ่
13: ะ
14: แบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
15: ก็ภูมิใจครับ
14: ภูมิใจยังไงครับ
15: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัว
16: ความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพานโรงจิ๋วสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพานโรงนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อนๆของเขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เลิกจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
17: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทุกชั้นทุกระดับได้ทำไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ
18: มันก็ดีไปอย่างนะแบบว่ามันเขามา

0: วยเราอ่ะเวลาเขากินอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยชิงเราค่ะ
1: ก็ดีครับคือว่ามันก็โรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นไปหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเข้าไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังเราก็เก็บใต้ถังใต้ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาใต้ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ปะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
2: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของความสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณลุงพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการ

0: หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับ

สารพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้ของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลิคอนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออก

าศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนี่คะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ใน

มู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็น3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0

รดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุกร่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 แคโทด E0 anode E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode - E0 anode นั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นใน

ค่ะระหว่างเมมเบรนนะคะและอินเนอร์เมมเบรนนะคะเราจะเรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซค่ะส่วนของอินเนอร์เมมเบรนนะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่าคิสเซ่ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่าเมทริกนั่นเองนะคะโดยกระบวนการเซลลูลาร์เรส

เช่นค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไป FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้น
นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือโปรดักต์จากกระบวนการนี้เนี่ย

ิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ
2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแสงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ตกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็น

โดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r 8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับ
จทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตร

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกสนุกระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่แล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: อิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขา

0: ทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
4: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
6: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับ
6: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
6: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
6: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
6: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
6: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
6: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
6: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสาร

0: ให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทาง

0: ือจับไล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: by juncture, by where the pause occurs. And also, we hear some other differences, such as stress, aspiration, and vowel length. And this may help us hear the difference between these very similar phrases.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะไอศกรีมกับไอศกรีมคำที่สองไนเตรตกับไนเตรตนะคะคำที่สามไมเทรนกับไมเทรนคำที่สี่ keep sticking กับ keep stickingค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะสเตรสหรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้งสเตรสด้วยแล้วก็ความเสียงยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่น keep sticking กับ keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่า ตัว s เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง keep หรือว่าไปอยู่ข้าง stickนะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิด
0: Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound, taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first sound conditions the second sound. Regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation. Here we have two sounds that combine to form something very different.Something actually new and different. So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute.
1: ค่ะ อาจารย์อธิบายถึง term ต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilated sound หรือ AS กับ conditioning sound นะคะหรือว่า CS ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1ซึ่งเป็น conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 coalescent assimilation นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ
0: โอเค so let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound, that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular, and the pronunciation of the third person singular ending is s.So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural

0: ending. Another example, if we have a voiced sound and tag, the S ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound. The first sound conditions the second sound.
1: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ progressive assimilation นะคะซึ่งเสียงแรกจะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่สองนะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่ง เราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless t เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง sนะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่งตัวลงท้ายด้วย g เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice z ไปนะคะค่ะ
0: We find in contractions with the verb to be specifically with is so notice the difference in the pronunciation of the apostrophe s whether it follows a voicelessconsonant as in the first three examples. It's exciting. Pat's late. Jack's happy. Or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting. He's nervous. Sam's relaxing. This is an example of progressive assimilation with contractions in English.
1: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะจะตัว s นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น s นะคะ it's pat's jack's นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voiced นะคะก็จะออกเสียงเป็น z นะคะอย่างเช่น Carl's he'sSam's.
0: Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound. And that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is very common also in English. But...It's something that even many native speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather or the more colloquial form grandpa, grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again here, the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce itGrandpa, as if it were spelled G-R-A-M-P-A, grandpa, grandpa. And what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N-D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M.That makes it very easy. All I need to do is close my lips and I pronounce both m and p at the same time, grandpa. Another example, pancake. I don't really pronounce the word like that. It's spelled P-A-N-C-A-K-E, but I pronounce it with the velar consonant n instead of the alveolar consonant n.Because it's closer to the position where K is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่สองนะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัว

0: แรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือ per เนี่ยมันเป็น bilabial นะคะconsonant เป็นพยัญชนะเหมือนกันกับ per mer ใช่ไหมคะเพราะนั้นGrandpa เนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมี m อยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะ grandpa ก็เป็น grandpa ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะ pancake อันนี้ก็เหมือนกันตัว k นะคะก็เป็นเปลี่ยนเสียงนะคะทำให้ตัว n เนี่ยค่ะนะคะของแผ่นเนี่ยออกเสียงเป็น violaนะคะก็เป็นแทนที่จะเป็นแพนเค้กก็เป็นแพนเค้กแพนเค้ก
1: The second sound influencing the first sound. One of the things that we find in English is that when we make something negative, we use the negative prefix in, but sometimes we also use im or ear or ill.And you maybe wondered, why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ear, sometimes ill? And the answer is, this has to do with regressive assimilation. So insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible,is influencing the sound of the negative prefix, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right? Irreproachable, illogical, just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant.Is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow, right? I'm in pain, but I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again, because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm.In pain, in pain, in pain, in pain. Not in pain, but in pain. Or she lives in Canada. In Canada. Again, the k is influencing the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, en garde, same thing there. The g, which is velar,is influencing the pronunciation of the preposition on.
0: ค่ะก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนะคะ negative prefix มีทั้ง in im ir il นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilation เนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant indecent กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่งออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ย เสียงเดียวกับ mใช่ไหมคะ m p นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น in ก็เลยเปลี่ยนเป็น im นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ reproachable ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย r ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเป็น r นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย l ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น il ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้น

0: างใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่อตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ p bilabial consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็น in pain in pain มันก็มีเป็นตัว m นะคะ in pain นะคะเพื่อให้ออกเสียง p เนี่ยไปตามกันไปได้นะคะ in pain นะคะแล้วก็ in Canada นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ in ตรงนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็น ing นะคะ in Canada นะคะไม่ใช่ in in Canada นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกัน on guard ก็กลายเป็น on guard on guard นะคะเป็นเป็นเงนะคะค่ะ
1: In very rapid speech, sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce allthose consonants. So, for example, in the example Swiss chalet, I drop the S and I simply say Swiss chalet, Swiss chalet, Swiss chalet. So the S disappears and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes.Again, I get rid of the z sound and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes, his shoes, his shoes are black, or his shoes are dirty, right? Final T or D plus PK or BG. Instead of good boy, that's very difficult to say. I might say he's a good boy.Good boy, especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy. You're such a good boy, right? Good girl, not good girl, but in rapid speech, just good girl, at peace. I'm finally at peace, right? Or pet kitten, the T gets dropped and we simply say pet kitten, pet kitten, pet kitten.These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะอาจารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียงสองเสียงนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลย เสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss chalet นะคะก็จะไม่ออกเสียงเช่นนี้แต่ออกเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss chalet Swiss chalet นะคะ S หายไปนะคะแล้วก็ his shoes ก็จะเป็น his shoes his shoes นะคะค่ะเหมือนกับ S ของ his เนี่ยหายไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำแรกลงท้ายด้วย T หรือว่า D นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย P K หรือว่า B G นะคะ เสียงท้ายของคำแรกเนี่ยเดอเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น good boy นะคะก็จะออกเสียงเป็น good boy นะคะเดอหายไปนะคะแล้วก็ good girl ก็เป็น good girlนะคะแล้วก็ at peace ก็จะเป็น at peace นะคะเอาเสียงแอแล้วก็ t นี่หายไป at peace นะคะแล้วก็ pet kitten ก็จะเป็น pet kitten pet kitten นะคะก็ t ตรง pet ก็หายไปเหมือนกันนะคะค่ะ
1: excellent our final form of assimilation whereTwo sounds create a third sound. This is called coalescent assimilation. So basically we have sound A plus sound B creating a new sound, sound C.
0: ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง

0: lesson assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่3ค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ
1: And the most frequent example of coalescent assimilation is one that we call palatalization. You remember when we talked about the articulatory organs, we talked about the soft palate versus the hard palate. These are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth.
0: ค่ะ coalescent assimilation เนี่ยนะคะตัวอย่างก็เป็นคำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ hard palate นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปุ่มเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ
1: So some examples if we have plus y the sound that's produced the new sound that's produced is sh so issue or he's coming this year not this year but coalescent assimilation makes the sound sh so this year z plus y creates the sound zh pleasure or does your mother know t plus y with coalescent assimilation produces ch the affricate sound ch stature or is that your dog ch is that your dog s plus y creates a new sound ch he hates your guts she lets you do your thing d plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j procedure or would you mind moving not would you but would you mind moving and the last one z plus a y produces j she needs your help needs your advice these are all examples of coalescent assimilation and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่ เสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรกออกเสียงนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะก็กลายเป็น sh นะคะอย่างเช่น issue นะคะหรือ this year นะคะz นะคะตามด้วยเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะเธอตามด้วยเยอะก็จะเป็น stature แล้วก็ ts นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็นเชนะคะ he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็น j procedure นะคะแล้วก็ thesดีแซดนะคะเมื่อตามได้เยอะก็เป็นเจอเหมือนกัน she needs your help ค่ะ
1: those are all a little bit difficult okay two more processes of connected speech I know this is a lot of information let's talk about something very nice deletion where we get rid of something to make pronunciation easierSo deletion is simply the loss of a sound. Here are some examples that you may already know. We have what's called a disappearance.

0: hearing tea in English, which occurs usually in intervocalic clusters of NT. So in American English, we don't usually say winter, we say winter. Or the city in Canada, Toronto, usually the T disappears. Oh, I'm going to visit Toronto next week. Enter. Please enter the room. Enter the room. Not enter, but in American English, enter. Or mantle, mantle. These are all examples from American English of deletion. Here's another example of disappearing T and disappearing D as well. Restless, restless. East side, east side. Wild boar, wild boar. Or blind man, blind man. So the D or the T disappear to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่และจะเป็น T นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่เป็น NT นะคะก็จะคงไว้แต่ N นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงไงก็เป็น winter นะคะหรือว่า Toronto นะคะก็จะไม่ออกเสียง T ชัดนะคะก็เป็น Toronto นะคะแล้วก็Enter ก็เป็น enter, mantle, mano, นะคะ T หายไปค่ะแล้วก็ส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ T กับ D นะคะในคำที่เป็นคำสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่น restless นะคะ T ตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east sideนะคะทีหายเหมือนกันwild boar ก็จะเป็นนะคะไม่มีดีนะคะ wild boar แล้วก็ blind man ก็จะเป็น blind man blind man นะคะ d หายไปค่ะ
0: We can also delete vowels so in a process called syncope which is a medial vowel disappearing we typically instead of the word chocolate pronounce it chocolate chocolate instead of saying different we say different different
2: different
3: different
0: different different
2: different
0: instead of evening most of these you're familiar with I think right we say evening evening or instead of interesting we say interesting. Interesting. Interesting. Interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with N, L, P, T, or R. Not tonight, but tonight. Tonight. Not police, but police. Please call the police. I have a problem.I suppose so, suppose, suppose,
4: suppose,
0: and there's going to be a parade tomorrow, parade. These are examples of vowels disappearing, another example of deletion. And finally, disappearing R. We don't typically say February, we say February, February.The R is not pronounced. Governor,
4: governor.
0: Rather than governor. Temperature,
4: temperature.
0: Not temperature.
4: Temperature.
0: Surprise,
4: surprise,
0: not surprise.
4: Surprise.
0: So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words.In this way. This is an example of where spelling can sometimes lead us astray.
1: Yeah. ค่ะ ตัวอย่างของ deletion นะคะ เพิ่มนะคะก็อันแรกอาจารย์เรียกว่าซิงคโปร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆคือสระเนี่ยหายไปนะคะสระตัวกลางเนี่ยหายไปอย่างเช่นช็อกโกแลตนะไอตัว COO เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different นะคะ evening ก็เป็น eveninginteresting ก็เป็น interesting นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะคะก็เป็นพวก NLPTR พวกเนี้ยนะคะเมื่อมี vowel ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น policeSuppose ก็เป็น suppose parade ก็เป็น parade นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคำนะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February r ไม่มีนะคะใน brew นะคะ February แล้วก็governor ก็เป็น governor ค่ะ temperature ก็เป็น temperature นะคะไม่มี r นะคะ surprise ก็เป็น surprise ค่ะ surprise
0: some more examples of deletion disappearing v in the preposition ofbefore a word beginning with a consonant. So instead of lots of money, lots of money. It's a waste of time, waste of time. I have tons of homework, tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns.Disappear, and this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him. Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms disappear.In English, and this is another example of deletion in connected speech.
1: ค่ะตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะอันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในคำว่า off เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่าLoss of money นะคะ F ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homework ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว H นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงเนี่ยนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ใน pronoun นะคะคำ pronoun ซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ h หายไปนะคะ
0: two last examples of deletion one includes the loss of initial syllable in a word like because where we say cuz or about where we simply say bout or aroundwhere we might simply say round. And this happens probably more in conversational English. Or the loss of an unstressed vowel following initial p, t, or k, as in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion.
1: ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion ตัวอย่างแรกนะคะ appendix นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะอย่างเช่น because เนี่ยก็ออกเสียงแต่ cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพอเธอเคนะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potato แทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow
0: very important however in everything we've just learned to stress that these are tendencies only they don't always happen but they happen more often than not so the degree of deletion that occurs is going to depend on the speaker on the dialect of English as we learned for example with intrusive r and also on the context is it formal is it informal is it among friends is it with your boss or some other superior so the degree of deletion will depend on all of these factors
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ tendencies คือเป็นแนวโน้มที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับdialect ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นAmerican English กับ British English ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive R เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราคือเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงๆในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ just one question Donna I'm wondering whether you know when we learn all about this spoken you know the deletion this connected speech the techniques of connected speech is it essential for us you know as a non-native speaker to try to you know speak that way or just you know to learn to know how you speak in order to understand
0: yeah question I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production if you pronounce everythingand don't use connected speech, you will be understood by the native speaker. But if you don't understand these processes, you may have trouble understanding the native speaker who uses these in his or her speech. And we do that all the time. That's why it's difficult to understand native speakers speaking English, because you haven't learned about these phenomena before.
1: ค่ะดิฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่ออะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดให้เหมือนเขาไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการที่เราจะฟังมากกว่าทักษะการฟังของเราเพื่อที่จะฟังเจ้าของภาษาให้เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะมากกว่าที่จะไปพูดเรียนแบบเขาเต็มที่นะคะอันนั้นไม่จำเป็นค่ะ
0: โอเค let's move on and skip the next slide because we're running out of time and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes so let's talk next about epenthesis which is our final process of connected speech and epenthesis is when we add a vowel or a consonant to make the pronunciationof a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a U to break up the cluster. Or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth, we add a P to make it easier to pronounce.In responsibility, we add a T, responsibility. And this often occurs with the addition of morphological endings. So this is a penthesis.

0: emphasis, adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะ emphasis ก็คือนะคะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่านิวเคลียร์นะคะก็เหมือนกับเพิ่มตัวยูเข้าไปก็เป็นนิวเคลียร์นิวเคลียร์ออกเสียงไม่ค่อยได้นิวเคลียร์ yeah, nuclear. I find it more difficult adding them.
0: I do too, but many people do it. Other examples of epenthesis include using schwa, the vowel sound schwa, to break up clusters with S. That's why when we produce the third person singular classes, we insert the vowel sound. Buzzes, britches, judges. Or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded. These are also examples of epenthesis used in grammatical endings in English.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ epenthesis ก็คือการออกเสียง grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัว schwa เนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะbuzzes นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted graded branded ค่ะ
0: Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier. So prince,we add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers produce these exactly the same.
1: Prince. Okay. อีกลักษณะหนึ่งของ epenthesis นะคะก็คือว่าออกเสียงเหมือนกับเพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายนะคะเหมือนกับเพิ่มตัว t เข้าไปนะคะเป็น prince นะคะ comfort ก็เหมือนกับเพิ่มตัว p เข้าไปหลัง m นะคะเป็น comfort ค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
0: One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use epenthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say English or English.English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do. And it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, a school. Or United States, United States.Those are examples of epenthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words.
1: ค่ะ epenthesis นี่นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า English เนี่ยนะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น Englishใช่ไหมคะ แล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น school นะคะเหมือนกับมีอยู่ข้างหน้านะคะ

0: So let's look at some of the challenges for students in terms of the pronunciation related to connected speech features. Here are some of the problems. Very often, classroom teachers don't use connected speech in their own classroom speech. They over-articulate to make English easier for the learner to understand. But this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over-articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English. That means that the language learner develops strategies that are based on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very, very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English. So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English.
1: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง classroom English กับreal หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะไม่ใช้ connected speech นะคะจะ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยพวก listening materials นะคะวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทำให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอใน classroom language ใช่ไหมคะ classroom English แต่พอออกไปจริงๆไปเจอเจ้าของภาษาจริงๆพูดก็เลยอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ shocked นะคะคือก็จะตกใจว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะคำก็เรียงกันต่อกันไปหมดเลยนะคะลดเสียงหายไปบ้างทำเสียงใหม่ออกมาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก่อนนี้เราก็จะไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะ
0: What this means is that the language outside of the classroom will seem very unfamiliar and extremely fast to the students. They won't be able to hear the difference between words because they haven't been taught how words are connected. And that's why it's extremely important for you as teachers to be aware of connected speech features and to help your students understand how English runs its words together. So basically, students who don't receive any instruction or exposure to authentic discourse are going to have a very rude awakening when they try to understand native speaker speech in natural communicative situations.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าภาษาอย่างที่บอกค่ะภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ไปพบในสถานการณ์จริงเนี่ยนะคะวิธีการพูดเนี่ยต่างกันเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราควรจะสอนนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้ว่าคำเนี่ยนะคะ how words are connected นะคะในภาษาพูดคือ connected speech นั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะลดรูปอย่างไรนะคะเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์จริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจยากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ช้านะคะ
0: Okay. Let's end with one last slide. We're running a little bit late here. So

0: Stress and Rhythm of English.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเรื่อง Connected Speech แค่นี้นะคะคราวหน้าเราจะพบกันในหัวข้อเรื่อง Stress นะคะกับ Rhythm ค่ะThank you very much Professor Donna Brington. Thank you everybody. สวัสดีค่ะ
0: See you all next time, right? See you around.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play